0: ให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัปพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่ง เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.การแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการราชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นวิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทิน
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 น.และ 19:29 น.ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 น.เป็นต้นไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.และทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกรณิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเช่นสินสมเนียมรายงาน
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวัน

0: ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
0: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปป้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมทุกการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่น การตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะคุณพรหมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
11: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
10: ะ
11: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
10: ะ
11: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะทีนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
10: ะ
11: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะ อวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮะ
10: ค่ะ
11: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
10: ะ
11: พวกอวัยวะภายในเป็นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากทีนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองมองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องทุนภาระตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
10: ค่ะ
11: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มีนะนั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
10: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
11: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
10: ค่ะ
11: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่าๆนะ10ร้อยละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการตั้งเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีคือขายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35ถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับมีทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็ทีนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
10: ค่ะ
11: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
10: ้
11: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการมาคัดใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้แหละฮะ ดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะครับคือจากเดิมทีเมื่อปี2546-47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเด็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
10: ค
11: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตราต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
10: ค่ะ
11: แต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 13,000 เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษาไปเป็นตัวตั้งนะ
10: ฮะ
11: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
10: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
11: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าข้าวพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดลงลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้จะครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านด้วยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรุ่นเบอร์ลงงดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำเนี่ยท่านจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้น
10: ะ
11: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายที่ตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเราน
10: ะ
11: ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
10: คร
11: ับแล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำและมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
11: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยคำยินดีครับ
12: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
16: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีงบประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
15: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Drop Out ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
16: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างๆขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero Drop Out เรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอดอให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
15: ั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
17: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
18: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีแล้ว 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
17: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
19: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
17: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
2: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับแล้วกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
20: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
2: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
20: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
23: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ
6: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ในสังคมอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้มีอาชีพซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปปรับใช้ที่ประเทศไทยได้ต่อไปค่ะการได้มาศึกษาดูงานที่หนิงเซียทำให้เห็นความชัดเจนของการผลักดันศักยภาพบทบาทสตรีทั้งการนำเทคโนโลยีและการผลักดันให้ชุมชนมีอาชีพสร้างรายได้ด้วยตนเองซึ่งแนวความคิดนี้สามารถนำไปปรับใช้ที่ประเทศไทยได้ต่อไปค่ะ
2: โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีหลายต่อกับการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งเสริมศิษย์และอาชีพของแม่หญิงลาวเงื่อได้มาแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ประเทศจีนเห็นว่ามีความสำคัญและน่าสนใจซึ่งข้าพเจ้าเองจะนำเอาบทเรียนดังกล่าวไปยังประเทศตนเองเพื่อส่งเสริมเวียกเหตุงานทำและสิทธิของแม่หญิงลาวขอขอบใจ
0: นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเวทีนี้ยังเน้นย้ำถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กซึ่งผู้แทนจากหลากหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค
3: สิ่งท้าทายของแม่หญิงในยุคปัจจุบันแม่นคล้ายคือกันในแต่ละประเทศซึ่งว่าถ้าเฮามีการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบทเรียนที่การจะตั้งปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาแม่หญิงในโดยเฉพาะในบรรดาประเทศอาเซียนกับสปจีนจะเฮ็ดให้เฮาสามารถเรียนรู้และก็สามารถนำไปใช้ในการยกระดับหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่หญิงโดยเฉพาะแม่นการปกป้องสิทธิของแม่หญิงในประเทศให้มันดีขึ้น
4: โครงการในครั้งนี้ค่ะได้เห็นถึงโอกาสของความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสตรีอาเซียนต่อไปในอนาคตนะคะ
1: จากความรู้และมุมมองที่หลากหลายในการพัฒนาสตรีครั้งนี้เราได้นำไปขยายผลในการประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านโทรทัศน์วิทยุและสื่อโซเชียลเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันเป็นพลังเพื่อสร้างศักยภาพสตรีต่อไปในอนาคตค่ะ
0: การผนึกกำลังของจีนและอาเซียนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การกระชับความสัมพันธ์แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพสตรีเพื่อร่วมกันสร้างสังคมภูมิภาคที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ อลิสาเปียงตั้งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสวทเชียงใหม่รายงานจากเขตปกครองตนเองหนิงเซียสาธารณรัฐประชาชนจีน

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้วันนี้เราเจอกันในวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นี้28กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอย่างที่บอกกันไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนๆเราก็ยังคงเจอกันในรายการมองเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารและยังคงอยู่กับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: แน่เห็นไหมบอกแล้วเรายังคงมากันครบ
1: นะคะท่านผู้ฟังอยู่หรือเปล่า
0: เรามากันครบทีมเลยทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันอังคารที่สดใสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารนะดิฉันพยายามจะท่องมามากเลยวันนี้ว่า
1: วันนี้
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ัน
0: อังคารไม่ใช่วันหยุดบอกปกติแล้วพอแบบว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วพอมาทำงานนี่คือเริ่มจะงงว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไร
1: ทำงานหนึ่งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็หยุดไป3วัน
0: 3วัน
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่เราไม่หยุด
0: เราไม่หยุดวันนี้อยู่กัน5วัน

0: ยาวๆเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับข่าวสารซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันก่อนที่ประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะคุณผู้ฟังฉบับนี้เป็นฉบับที่5แล้วนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือค่ะในช่วงของวันนี้28จนถึง30กรกฎาคม2569ค่ะภาคเหนือจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งจะส่งผลให้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้28กรกฎาคม2569นั้นจะมีที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้29กรกฎาคม2569นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่ะนั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนในวันที่30นะคะคุณผู้ฟังในวันที่30กรกฎาคม2569ค่ะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: ต้องจริงๆแล้วต้องมาดูลายเข้าไปลายแหลมเพอเนาะเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เองเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบจริงก็จริงๆทั้ง3วันนะแต่ว่าพอวันที่28วันนี้เนาะมันจะเป็นทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนใหญ่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับแล้วก็จะมีนู่นมีอีก2อำเภอนะครับจะมีฝางกับแม่อายที่ติดกับเชียงรายนะครับที่จะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนที่จะตกหนักนะครับในวันนี้นะครับอันนี้ในเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่นะฮะส่วนวันที่29นี่29จะเป็นพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไล่ตั้งแต่ฝางไม่อายชัยปราการนะครับแล้วก็ในเป็นเชียงดาวเวียงแหงนะครับโซนต้นๆเลยนะครับข้างบนรวมไปจนถึงถ้าเป็นวันที่30นะครับก็จะค่อนลงมาแล้วครับไล่ตั้งแต่เชียงดาวมาจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะครับยาวไปจนถึงหางดงเลยทีเดียวนะครับในวันที่30อันนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับสำหรับท่านใดที่อยากให้เราเชิญชวนเนาะมาเที่ยวกรีนซีซั่นเชียงใหม่นะครับก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะไปนะครับหลายพื้นที่อย่างที่เราเชิญชวนมาปานอนฟังเสียงฝนตกนะฮะวันพักผ่อนแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากบางที่อาจจะต้องมีการเขาเรียกย้ายหรือว่าอพยพแต่ว่าอย่างเชียงใหม่ของเรานี่มีการซ้อมแผนอยู่แล้วนะครับมีแผนที่เตรียมรับมือในช่วงฤดูฝนตลอดทั้งฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยนะครับเจ้าที่จากหลายภาคส่วนนะครับที่มีการอบรมร่วมกันนะครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ที่จะประสบภัยทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
0: คือดิฉันเนี่ยเห็นกลุ่มฝนนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจวัดจากกลุ่มฝนจากเรดาร์ที่จังหวัดลำพูนนะคะเป็นการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนประจำเช้าวันนี้อันนี้เป็นเรียลไทม์นะในช่วงของ7โมงเช้าก็คือประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีเข้าพบกลุ่มฝนนะคะเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเจอในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดแล้วก็อำเภอแม่แจ่ม นะคะในช่วงของ7โมงแต่ว่าในช่วงของ8โมงเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นเรดาร์แจ้งเข้ามาเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่มีกราฟิกในเรื่องของฝนฟ้าว่าฝนตกสะสมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับปริมาณฝนสะสมสำหรับเช้านี้เนี่ยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังไม่นำกราฟิกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตแจ้งเป็นประกาศก่อนแล้วกันเนาะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือของเราในช่วงของ28ถึง31กรกฎาคม2569อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นเป็นพื้นที่ที่มีฝนเนาะแต่ว่าพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าฝนสะสมเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ไม่มีกราฟิกขึ้นมาให้เราต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวนะผมกำลังเข้าไปดูที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะในกลุ่มไลน์มีไหมฮะ
0: ไม่มีเหมือนกันดิฉันเข้าไปเมื่อสักครู่ตอนเมื่อสักครู่ดิฉันเข้าไปดูไม่มีเพราะว่าดิฉันเห็นเป็นชุดนี้เหมือนกันนะคุณ
1: เป็นชุดกลุ่มฝน
0: ใช่เป็นชุดกลุ่มฝนแล้วก็เป็นประกาศนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าละกันนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับของจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะ28นะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมแต่ว่ามีฝนนะครับมีฝนทุกวันเลยนะครับมีฝนร้อยละ70นะภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแต่จะไปเน้นหนักนะมีหนักวันเดียวนะครับหนักวันเดียวอาจจะเป็นหนักมากนะครับวันที่3นะครับร้อยละ80ของพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่หยุดยาวหลายวันหลายท่านมาเลือกที่จะมาพักผ่อนทางภาคเหนือนะครับในช่วงนี้หรือว่ากลับบ้านมาทำบุญข้าพรรษานะกับญาติพี่น้องนะครับกับเพื่อนๆ นะช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของฟ้าฝนกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านใดที่วันนี้กำลังจะเดินทางนะครับไม่ว่าจะมาที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าโซนทางภาคเหนือนอกจากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมเช็คเรื่องของจุดหมายปลายทางของท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะที่พักปลอมนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าเลยบรรยากาศแบบนี้มาถึงเชียงใหม่มาถึงน่านลำพูนลำปางเชียงรายนะถึงที่พักแล้วจะมานั่งปิ้งย่างนะแต่พอไปถึงแล้วอาจจะเจอที่พักปลอมหรือว่าที่พักทิพย์นะครับตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คง่ายๆเลยนะครับเพจเขาก็จะมีเพจFacebook ของที่พักนะครับ1ละ2ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับ3การรีวิวนะรีวิวจากผู้มาใช้บริการนะครับก็ตรวจสอบกันให้ดีครับหรือว่าอาจจะเผื่อเวลามาสักนิดนึงครับทั้งถึงจะมาถึงให้ก่อนเวลาสักนิดนึงครับเพราะว่าบางทีช่วงค่ำๆเรื่องของฟ้าฝนนะฮะอย่างที่เราเห็นกันทุกทีคือไม่แน่ไม่นอนบางทีก็อาจจะมีฝนตกตอนเย็นพี่เอ๋อาจจะเดินทางลำบากไม่คุ้นชินเรื่องของอาจจะขับรถไปอย่างถ้าใครที่จะสุดขึ้นม่อนแจ่มนะครับหรือว่าไปตามยอดดอย
0: ไปเชียงดาว
1: อาจจะไม่คุ้นชินเรื่องเส้นทางขับเองไอ้คนต่างจังหวัดไม่คุ้นกับขึ้นดอยแล้วก็มันมืดนะครับอาจจะต้องเผื่อเวลามาถึงสักก่อน6โมงนะครับเพราะว่า6โมงก็อาจจะเริ่มคึมฟ้าคึมฝนละนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะวางแผนนะอยากให้เป็นทริปที่สนุกสนานเป็นทริปดีไปเก็บเกี่ยวความสุขมาเอาบรรยากาศแล้วก็ไปลุยทำงานต่อในเดือนสิงหาคมนะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้อย่างที่บอกกันค่ะอย่างที่เราจะบอกมาเสมอนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันเราก็ยังคงยืนยันว่าเราเที่ยวได
1: ้
0: แต่ว่าการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเทศกาลหรือว่าในแต่ละช่วงฤดูกาลค่ะคุณผู้ฟังก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเราก็จะได้กรีนซีซั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกที่จะเป็นสีเขียวมีความชุ่มชื้นมีความสดใสด
1: ู
0: แล้ว
1: สบายตา
0: ใช่คุณมองไปไหนก็สบายตาเราจะได้บรรยากาศของความชุ่มชื้นได้บรรยากาศของท่านหลายๆท่านที่อาจจะชอบนะคะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราก็จะได้บรรยากาศที่ดอกไม้ใบไม้มีละอองน้ำมีน้ำค้างเกาะอยู่นะคะ
1: รูปพาไปถ่ายรูป
0: เนาะแบบ
1: คุณค้างจากใบไม้หยดหญ้าย
0: อดหญ้าที่แบบเกาะอยู่บนปลายไม้เนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งเล็กๆเหล่านี้ พอเราเห็นแล้วจากที่เราอาจจะต้องทำงานในห้องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ฟัง
1: บางคนอาจจะทำงานในห้องสี่เหลี่ยมมาหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนอันนี้ก็ถือว่ามาอะไรพี่เอ๋หิวใจ
0: หิวใจใช่คือแบบบางทีเห็นเลยที่แบบไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบ โอ้โหยิ่งใหญ่แต่ว่าสามารถหิวใจคนทำงานในยุคปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันค่ะเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันแต่ว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวในเรื่องของน้ำตกเนาะคุณถ้ำลอดอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำแนะนำใช่
1: จากเจ้าหน้าที่
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปเหลือกำ
0: น
1: ั่
0: นนะคนเมืองบอก
1: จะ
0: ไม่ได้เหลือกำ
1: แม่นเพราะ
0: ว่า
1: เจ้าที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะรู้ฝนตกขนาดนี้ควรเข้าควรเที่ยวไม่ควรตรงไหนควรไม่ควร
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปจะเหลือเหลือกำ
0: มาดื้อถ้าคนภาคกลางก็
1: อย่าดื้ออย่าดื้อ
0: นะคะถ้าคน
1: แนะนำจากเจ้าหน้าที
0: ่คนเมืองก็จะไปเหลือกำนะนมสูเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันภาษาเมืองวันละคำวันนี้ช่วงหยุดยาวๆนะคะก็ท่องเที่ยวพักผ่อนมีกับข้าวเมืองแนะนำก็ได้นะเจ้าเผื่อในช่วงเยกาหันเฮาจะได
1: ้จริงๆก็แนะนำเลยนะเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะตอนนี้อาจจะขับรถเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราได้นะอาจจะมีเมนูที่อาสกิดใจเอ้ยมาเชียงใหม่แล้วอยากลอง
0: น่ะเราเองเราก็เผื่อ3วันที่เราทำงานอาจจะมีเมนูที่นะเราสามารถทำทานได้กับพี่ๆที่สวท.แนะนำกันได้นะสำหรับเมนูในช่วงของฤดูฝนเมนูอาหารเมือง
1: ไปหาตามกินหลายเมนูเหมือนกันนะครับวันนั้นบอกว่าอะไรนะซาบะเขือ
0: ซาบะเขือโอ้ฉันไม่สามารถซาบะเขือนี่สามารถแปลน่ะ
1: ซาบะเขือพอยเขามีในเพลงด้วยเพลงของใครนะซาบะเขือพอย
0: เดี๋ยวฉันนึกจุดชื่อเพลงก่อนนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการในช่วงของ
1: มาใครต
0: ื่
1: นแล้วบ
0: ้
1: างใครยังอยู่กับพวกเราหรือว่าใครแอบกุ้มกระลุม
0: กุ้มกระลุมนะทักทายคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราสองคนมานะคะวันดีครับสองคนเสียงดีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่คุณป้าพนีบอกรอนะรอเป็นคนถัดไปนี่ได้หนึ่งชื่อเพลงนะคุณสุภชัยค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจแล้วก็คุณสิรินันท์ค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะในช่วงที่ดิฉันขับรถมาทำงานก็ถือว่าครึ้มๆเลยทีเดียวค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณป้าแมวค่ะป้าแมวจันยาป้าแมวทักทายมาสวัสดีค่ะพิธีกรเสียงดีวันหยุดที่ไม่ได้หยุด
1: อยู่ด้วยกันก่อน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะคุณสาธรค่ะทรงพระเจริญสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับใช่ค่ะช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกนะคะที่นนทบุรีบอกว่าเมื่อวานฝนตกปานกลางค่ะวันนี้ฝนยังไม่ตกตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ย29องศาเลยถือว่าสูงนะคุณถ้า29
1: ครับ
0: ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าอยู่ที่ 14.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรามากนะคะบอกว่าเราอู้ม่วนคุณนะคะคุณป้าพนีบอกว่าบัดใจวันหยุดบัดใจวันหยุดหนุ่มสาวก็แอบหยุดเองน้องเอกระเป๋ายังไม่ได้ฮับเลยเจ้าจะบอกว่าในช่วงของรอบหลังเดี๋ยวรอก่อนนะเจ้าสามวันนี้อาจจะมีแจกแล้วก็รอพร้อมกันน้องเอทรงฮื้อภายในวันศุกร์วันเสาร์นี้นะเจ้าสำหรับในส่วนของรางวัลแล้วก็ใครที่น้องเอยังไม่ได้โทรไปเดี๋ยวจะโทรไปในช่วงของวันศุกร์นะเจ้า
1: จะส่งพร้อมกัน
0: ส่งพร้อมกัน
1: ทีเดียวเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: จะแบบว่ามันปิดจ็อบของเดือนกรกฎาคม
0: ใช่ค่ะเ
1: ดือนสิงหามีอีก
0: เดือนสิงหามีอีกแล้วก็
1: จะปิดจ็อบทีละเดือนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งเดือนละประมาณ2รอบนะคะรอบที่แล้วส่งไปแล้วนะคะเหลืออีก1รอบนะคะเดี๋ยวจะส่งให้คุณพระเครื่องค่ะสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนเมื่อวานครึ้มฝนตกโปรยปลายทั้งวันครับผมก็น่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศเนาะคุณเรื่องของฝนฟ้านะคะคุณสุคนค่ะสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนนี้อากาศครึ้มเจ้า คุณทวีคุณอันนี้อุกกะเมืองมาจะไปไปอันตราย
1: จะไปไปจะไปไปแสดงว่าอย่าไป
0: อ้าวถ้าคนไปจะไปไป
1: จะไปไป
0: วันนี้มาเนอ
1: จะไปมาแสดงว่าอย่ามา
0: อย่ามา
1: จะไปไปอย่าไป
0: อย่าไปนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ใช่คนเมืองฟังดีๆถ้าพูดกับคนเมืองคนเมืองจะไปจะไปไปเนอนะ
1: ค
0: ุณอย่าไปนะคะนะคำเมืองวันละคำวันนี้จะไปไปนะคะคุณแมวคุณป้าแมวค่ะทักทายคุณป้าแมวแนะนำกับข้าวเมืองอันนี้แบบของโปรดดิฉันเลยยำหนอ
1: ยำหนอ
0: น้ำปูของกินลำเจ้า
1: ของเขาเรียกว่าของอยู่ในเทศกาลหน้าหน้านี้ยำหนอมันต้องกินหน้านี้แหละนะครับเพราะว่าใบมันมากับคู่กับใบขิง
0: ใช่คุณ
1: ใบขิงกับกมก่อ
0: กมก่อขาว
1: กมก่อขาว
0: ถ้าใบแมงลัก
1: ใบแมงลักอ๋อภาษากลางใบแมงลัก
0: ใบแมงลักกมก่อขาวคือใบแมงลักขาวคุณรู้ฟัง
1: โอ้ยของเรามีเยอะแยะเลยทั้งหลังสวทมีสวนครัวรู้ว่ากินได้นะครับมีมโหระพามีกมก่อ
0: กะเพราก
1: ะเพราก
0: มก่อของคุณนี่คือกะเพราไหม
1: ไม่กมก่อก็คือแมงลักไงแล้วก็มีใบโหระพาใบโหระพาก็ที่เอาไปกินกันอะไรกินกับชูชีไหมชูชีปลาดุก
0: แต่ดิฉันไม่ไปกินกับโหระพาฉันไปกินกับอะไรนะ
1: กินกับ
0: แหนมเนือง
1: แหนมเนืองพวกย่างไงย่างหมูย่างเนื้อย่าง
0: แล้วก็มีมะเขือด้วยนะ
1: มีมะเขือใช
0: ่
1: มีมะเขือยาวมีมะเขือเปราะแล้วก็มีมะเขือ
0: ซ่ามะเขือได้อยู่นะคุณ
1: ซ่ามะเขือได้แล้วมีพริกมีผักกะหล่ำ
0: อ๋อผักกับลาบต
1: ัวเองผอมักผอมัก
0: อ๋อผักกับลาบนี่นะ
1: ผักข้าวตองผอมักผูกไว้ก่อนขอขอหนึ่งแปลงตอนนี้ก็สวยงามเลยทีเดียว
0: นะคะก็นี่กับข้าวพื้นเมืองค่ะลาบก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับคนพื้นเมืองบ้าง
1: วันนี้ผมว่าต้องมีใครกินแหละไม่กินวันนี้ก็กินพรุ่งนี
0: ้ฉันกินแล้วเมื่อเช้านี
1: ้เห็นไหมมีคนสารภาพแล้วหนึ่ง
0: ฉันกินแล้วเมื่อเช้านี้คุณตายค่ะทักทายมาส่งพระเจริญวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงเจ้าสวัสดีเจ้าทุกท่านเช้านี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเจ้าเข้ามาทักทายเดี๋ยวมีภารกิจช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะอ่ะคุณทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทักทายคุณผู้ฟังในอีกหนึ่งช่วงในช่วงท้ายๆรายการเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไปฟังช่วงสิ่งดีๆจาก PEA มีอะไรมาเตือนกันบ้างในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA แจ้งเตือนครับมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรเรียกเก็บค่าไฟย้อนหลังย้ำนะครับว่าอย่าได้หลงเชื่อแล้วก็ตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งซึ่งเลขหมายที่จะโอนนะครับจะต้องไม่ใช่เป็นเลขหมายของบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่า PA ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินนะครับย้อนหลังแล้วก็เรื่องของส่วนลดเด็ดขาดนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์ติดต่อประชาชนโดยกล่าวว่ามีค่าไฟฟ้าค้างชำระหรือเรียกเก็บเงินค่าไฟย้อนหลังพร้อมเร่งรัดให้โอนเงินหรือดำเนินการผ่านช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หลอกลวงPA เน้นย้ำนะครับไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หรือดำเนินธุรกรรมผ่านบุคคลที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้านะครับขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่ออย่าได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเลขนะครับบัญชีเงินฝากนะครับหรือโอนเงินโดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพอพูดถึงเรื่อง PEA นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางด้านตำรวจสอบสวนกลางครับได้บุกทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า29ล้านบาทซึ่งทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอ.บก.ปอ.ส.นะครับร่วมกันจับกุมนะครับชายสัญชาติจีนครับจะอ่านชื่อก็ ควรจะไม่ถูกนะชาวจิหรือเปล่าอายุ42ปีนะครับแล้วก็นางสาวสาลินีนะครับอายุ33ปีนางสาวจิตราอายุ32ปีและนายธีรพัฒน์อายุ32ปีในข้อหาร่วมกันมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับใช้ในข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆเพื่อใช้ให้ได้ข้อมูลในการปลอมแปลงโดยการจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาหากินนะในกลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะบอกว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับเรื่องที่จับกลุ่มนี้ก็สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับได้ประสานความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สืบสวนเครือข่ายลักลอบคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชาติมีผู้เสียหายเป็นชาวจีนเนี่ยกว่า 1,200 รายมูลค่าความเสียหาย29ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ตม.จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าตรวจค้นนะครับเป็นร้านค้านะแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้ง6จุดก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดเลยครับทั้ง4คนนะครับอันนี้ระมัดระวังการเรื่องของการใช้บัตรเครดิต ไปรูดซื้อสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาเตรียมเครื่องไว้2อันพี่เอรูดเสร็จแล้วก็รูดอีกอันนึงแล้วก็มีติดตั้งกล้องวงจรปิดส่องดูนะครับเลขหลังบัตรตอนที่เอาไปรูดเขาอาจจะไม่ต้องยกกล้องมาถ่ายให้เราเห็นนะครับแต่เขามีกล้องที่อยู่หลังพนักงานที่เคาน์เตอร์พี่เอเขาทำแบบเนียบเนียนมากนะครับเนี่ยฮะก็เป็นความร่วมมือนะครับของทางด้านประเทศจีนนะครับประเทศไทยนะครับรวมถึงเจ้าที่ตำรวจด้วยนะก็สามารถจับกุมได้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปมูลค่าความเสียหายเนี่ย29ล้านบาทอันนี้ฝากเตือนกันครับในช่วงท่องเที่ยวนะครับมาถนนคนเดินนะครับไปจุดที่อาจจะล่อหูล่อตาพวกมิจฉาชีพพวกอะไรขโมยขโจรเรื่องของทรัพย์สินมีค่าเก็บให้มิชิดสักนิดนึงครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มากันแบบถูกรูปแบบเลยคุณทั้งเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของการหลอกลงทุนยังคงแบบมาอย่างต่อเนื่องนะคะระมัดระวังเราก็แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่คุณฉอฉลาดโทรมาบอกว่าอู้ถึงกับเข้าเมืองนะคะถามดิฉันชอบหรือเปล่าอย่างวันพุธวันพระคุณวันพระสองวันเนาะวันพุธวันพุธกับวันฮือวันพุธกับวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาวันฮือกับวันเข้าพรรษาไปวัดมีขั้วโฮกแน่มีขั้วโฮก
1: คือยังไงเนี่ยถ้าไปวัดตอนสายๆหน่อยก็ไปหาตุ๊ปี้อ่ะ
0: ตุ๊ปี้บอกตุ๊ปี้กินบ่ไวตุ๊ปี้อย่าทำเหมือนขั้วโฮก
1: นะครับไม่หมดไม่หมด
0: ไม่หมดแต่คือคุณจ๋าฉลาดก็ถามเราสองคนว่าเราชอบกินไหม
1: กินฮะขั้วโฮกปกติพี่เก่งคุณแม่ของพี่เก่งจะทำให้พวกเรากินเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่คุณแม่ของพี่เก่งเนี่ยจะไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็โฮรวมกันอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ผัดให้เรากินกันนะคะอร่อยทีเดียวสำหรับขั้ว
1: กินได้หลายมื้อด้วยนะพี่เอ๋
0: ใช่ วันนี้กินลาบได้ยวนพูดบ่ได้ละเราพูดไปกินขั้วโฮนะคนอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่เอ๋ก่อนที่จะไปไหนๆก็พูดถึงเรื่องพี่เอ๋จะเข้าพูดถึงข้าพรรษาของคุณฉอฉลาดแล้วผมขอประกาศสักนิดนึง
0: ว่า
1: ขี้เล่าหลวงโปรดทราบ
0: โปรดทราบ
1: เขาห้ามจำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง48ชั่วโมงนะครับ29 30
0: 2วัน
1: งดขายเหล้าเบียร์ทุกชนิด48ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้ยังทันนะใครจะตุน
0: โ
1: หยไอ้ชี้ไม่ใช่เชิงทางคือว่าใครงดได้ก็งดแต่เพียงแต่ว่าใครที่วางแผนจะสังสรรค์กับญาติพี่น้องคือกินในบ้านน่ะในวันพรุ่งนี้หรือว่าจะไปตามร้านอาหารจะบอกว่าเขางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยกเว้นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นน่ะตามประกาศ
0: ใช่
1: ครับอาจจะเป็นสถานที่อย่างสนามบิน
0: สนามบิน
1: ในโรงแรม
0: โรงแรมแล้วก็เป็นสถานบริการที่เปิดเป็นสถานบริการจริงๆนะที่จดทะเบียนเป็นสถานบริการนะคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นร้านอาหารนะต้องบอกก่อนว่าร้านอาหารขายไม่ได้นะ
1: ขายไม่ได้ครับ
0: ร้านอาหารจะขายไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสถานบริการที่จดทะเบียนเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปดูให้ชัดเจนนะคุณผู้ฟังว่าเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารหรือจดทะเบียนเป็นสถานบริการเพราะฉะนั้นคือจะมีข้อยกเว้นในบางพื้นที่นะคะประมาณ 4-5 ที่
1: จะบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของคืนนี้
0: ใช่เที่ยงคืน1นาทีคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้29
1: ก็ถือว่าเป็นเข้าวันใหม่นะครับยาวไปจนถึง5:59 PMของวันที่30
0: ก็คือเจ้าของวันที่31นะคุณ
1: ใช่
0: เจ้าของที่31นี่แหละ
1: ก็ข้ามวัน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีความผิดนะถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับมีทั้งโทษจำโทษปรับด้วยนะ
0: อันนี้คุณประกาศหาขี้เล่าหลวงไหมเน
1: า
0: ะ
1: ประกาศเตือนไว้ก่อน
0: ประกาศเตือนขี้เล่าหลวงไหมเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับท่านใดอาจจะมาเชียงใหม่ไงมาเชียงใหม่หรือว่าใครที่จะตั้งเป้าว่าจะเขาเรียกว่าฉลองวันเข้าพรรษาแล้วกันฉลองไม่ก็ฉลองเข้าพรรษาแล้วพอฉลองเข้าพรรษาเสร็จอีกวันก็งดไงทิ้งท้ายสักวันหนึ่ง
0: อุ้ยคุณมาดูตำรวจดีกว่านี่ตำรวจภูธรภาค5นี่นะเขาเปิดแคมเปญตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเขาเปิดแคมเปญ Police Fight Healthy Hero คุณฟังชื่อสิ Police Fight Healthy Hero แบบสุขภาพดีเป็นฮีโร่เลยนะถ้าแบบแปลกันเนี่ยซึ่งทางด้านของตำรวจภูธรภาค5คุณร่วมกับทางด้านของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะแล้วก็สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.แล้วก็สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่สคร.1รอเรือกับรอลิงนะคะคุณผู้ฟังองค์กรแรกเนี่ยสคล.งดเหล้าเนี่ยรอลิงถ้าควบคุมโรคเนี่ยสคร.รอเรือนะคะก็มีลงนามร่วมกันคุณเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU แล้วก็เปิดตัวแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา Police Fight Healthy Hero 90วันเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมเมื่อวานนี้เนี่ยมีทางด้านของพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ทางด้านของนายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เนี่ยได้มาร่วมลงนามกันเมื่อวานนี้นะเพราะว่าวันนี้วันหยุดแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่90วันแล้วจ้ะนะคุณที่อาคารสโมสรคุมแก้วขวัญดาวกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มอบนโยบายแล้วก็เชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง159สถานีคุณในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยมีตั้ง159สถานีเลยนะได้ร่วมกันดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติคุณฟังไว้นะขี้เล่าหลวงวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะจ๊ะ
1: ไม่เราก็เตือนไปเพราะว่ากลัวจะถูกจับไงกลัวจะมีความผิดไงถ้าจะซื้อก็รีบซื้อวันนี
0: ้นั่นไงนั่นไงนะคะซึ่งก็มีการเน้นย้ำคุณเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่เป็นนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติของปีนี้2569แล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็นำความสงบสุขมาสู่สังคมซึ่งตลอดช่วงเข้าพรรษาจะมีกิจกรรมเดินวิ่งเก็บแต้มสุขภาพค่ะเขามีมอบของที่ระลึกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยนะเขาจะจัดระหว่างที่30กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569ค่ะเขาจะมีการตั้งผู้ประสานงานประจำสถานีตำรวจทั้ง159แห่งมีการประเมินคัดกรองสุขภาพแบบ BMI แล้วก็มีเรื่องของประวัติการดื่มการสูบนะคะสูบบุหรี่นั่นเองมีการเปิดรับสมัครคุณตำรวจเข้าร่วมโครงการการเข้มงวดบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา27และ31ในการห้ามขายแล้วก็บริโภคในสถานที่ราชการวัดสถานศึกษาแล้วก็สวนสาธารณะค่ะคุณเขามีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตำรวจที่ทำสำเร็จด้วยนะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม90วัน30กรกฎาคมจนถึง26ตุลาคม2569สำหรับแคมเปญนี้ Police Fight Healthy Hero ค่ะกิจกรรมดีๆต้องสนับสนุน
1: ครับก็เป็นอะไรนะสำหรับท่านใดที่อาจจะเขาเรียกว่าดื่มทุกวันดื่มทุกวันเป็นเวลานานนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะเอาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันเข้าพรรษานี้เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เข้าพรรษานี้ก็มันก็เ ขาเรียกว่าสามารถที่จะมันดีต่อตัวเราด้วยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากเรื่องของเมาแล้วขับครับพี่เอ๋ถ้าไม่เจ็บก็ตายก็ไม่เจ็บก็ตายหรือว่าอะไรนะสูญเสียทรัพย์สินนะทรัพย์สินเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราด้วยนะครับแพงกว่าที่เราไปซื้อเรากินอีก
0: ใช่ใช่ไหมนะคะก็เรื่องของสุรานะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับหลายๆภาคส่วนนะครับมีการรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าขับพรรษาน
0: ะคร
1: ับมีทุกอำเภอนะครับมีทุกอำเภอแล้วก็มีเขาเรียกหมู่บ้านนะหมู่บ้านว่านน้ำร่องด้วย
0: ใช่ค่ะหมู่บ้านสินห้า
1: ครับ
0: นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับเรื่องของการขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะถึง20 กันยายน 2569ปรับ4 เกณฑ์คืนสิทธิ์อัตโนมัติพร้อมผ่อนเกณฑ์เรื่องของรถเก่าบัญชีหุ้นแล้วก็วิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดคณะรัฐมนตรีก็เลยมีประชุมไปเมื่อวานนี้เห็นชอบแนวทางเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ตกหล่นจากการคัดกรองเนื่องจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็ปรับหลักเกณฑ์หลายด้านให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นได้มีเป้าหมายค่ะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างเป็นธรรมนะคะขยายเวลาสิทธิ์เดิมค่ะกรอบอุทธรณ์ใหม่ใช้พร้อมกัน1 ตุลาคม 2569ผู้ถือบัตรเดิมยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องจนถึง30 กันยายน 2569นะคะเรื่องของการอุทธรณ์ค่ะขยายเวลากดยืนยันขอทบทวนสิทธิ์ต่อไปอีก1 เดือนจนถึง31 สิงหาคม 2569แล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20 กันยายน 2569การเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปค่ะครม.ได้ปรับ4เกณฑ์คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ตกหล่นนะคะเพื่อช่วยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองจากข้อมูลคลาดเคลื่อนครม.เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อมูลแล้วก็คืนสิทธิ์ในบางกรณีโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนก่อนได้แก่เรื่องของการถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของกิจการยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนไม่นำมานับเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ค่ะบัญชีหลักทรัพย์และตราสารหนี้ไม่นับรวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับผู้ที่เรียนกศน.เดิมนะคะหรือว่าตอนปัจจุบันนี้เรียกว่ากศกร.นะคะหากตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างศึกษาอยู่จริงจะได้รับสิทธิ์จะได้รับการคืนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับการถือครองรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ปรับเกณฑ์ให้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่พิจารณาจากการมีชื่อถือครองเพียงอย่างเดียวอันนี้คือ4เกณฑ์ที่มีการปรับโดยที่ไม่ต้องร้องเรียนนะคะสำหรับรถเก่าที่เข้าเกณฑ์คืนสิทธิ์อัตโนมัติแต่บางกรณีต้องแก้ข้อมูลก่อนนะคะกระทรวงการคลังร่วมกับกรมการขนส่งทางบกปรับหลักเกณฑ์การพิจารณารถที่มีอายุใช้งานสูงโดยรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีแล้วก็รถยนต์อายุเกิน20 ปีที่ไม่ใช่รถมูลค่าสูงหรือรถสะสมกรมการขนส่งทางบกจะทยอยปรับข้อมูลออกจากระบบเพื่อใช้พิจารณาสิทธิ์ค่ะแต่หากรถยังอายุไม่ถึงเกณฑ์แม้จะชำรุดใช้งานไม่ได้หรือขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เจ้าของชื่อจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกก่อนนะคะจึงจะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เนาะคุณเนาะแล้วก็มีการตั้งศูนย์ OSS นะคะทั่วประเทศช่วยยื่นอุทธรณ์แบบจุดเดียวจบกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง One Stop Service ผ่านที่ว่าการอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะเพื่อช่วยประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนแล้วก็รับเรื่องอุทธรณ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะ
1: ก็จะบอกว่าตอนนี้ก็ท่านใดที่อาจจะถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแต่ยังเหมือนกับว่าไม่ผ่านสิทธิ์หรือว่ารออุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้บัตรเดิมสิทธิ์เดิมของเราอะไปจนถึงเดือนกันยายนใช่ไหมครับเอ๋เพราะว่าถ้าสิทธิ์ใหม่ก็จะเริ่มตุลาแต่ในช่วงนี้เนี่ยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมากรณีที่ใครที่ จะอุทธรณ์เรื่องของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ไปที่บ้านปลงกำนันได้ถ้าอำเภออยู่ไกลหมู่บ้านนะเดินทางอาจจะลำบากนะครับก็ตอนนี้เขาตั้งศูนย์เขาเรียกว่า one stop service
0: ค่ะ OSS
1: OSS ที่ทุกอำเภอทั้ง878อำเภอถ้าจำผิดนะ877อำเภอทุกอำเภอมีแล้วตอนนี้นายอำเภอเขาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าไปหานะครับเข้าไปหาคนในหมู่บ้านเพราะว่าจะรู้ดีที่สุดก็คือพ่อหลวงกำนันผู้นำชุมชนรู้ดีที่สุดนะครับคนไหนที่มีรายชื่อตอนนี้เขามีรายชื่อแล้วนะครับสำหรับที่ใดที่ตกหล่นจะอุทธรณ์นะครับก็ไปติดต่อง่ายสุดไปที่บ้านพ่อหลวงกำนันนะครับว่าเราติดขัดเรื่องอะไรนะครับก็จะมีฟอร์มให้แต่อุทธรณ์แต่ละเรื่องก็จะแตกต่างกันไปครับพี่เอ
0: ๋ค่ะก็ขออนุญาตนะคะแจ้งสำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์นอกจากผ่านทางศูนย์ OSS แล้วนะคะ One Stop Service ของทางกระทรวงมหาดไทยยังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้4ช่องทางค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามช่องทางเดิมถ้าเราสะดวกทางไหนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในช่องทางนั้นๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางธนาคารหลายท่านอาจจะอยู่ใกล้ธนาคารก็ไปธนาคารได้ใกล้กว่าก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ันนี้ต้องฝากไว้นะคะสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายไปจนถึง31สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ในส่วนของการทบทวนยื่นเอกสารก็ได้ถึงวันที่20 กันยายนนะคะคุณผู้ฟังก็ขยายไปอีก1เดือนค่ะแล้วก็เริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะคะส่วนผู้ที่ตอนนี้ใช้บัตรก็ยังคงใช้บัตรเดิมได้เหมือนเดิม
1: ยาวไปถ
0: ึ
1: งเดือนกันยายนไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะสิ้นเดือนที่โดนตัดสิทธิ์เนาะเพราะว่าตอนนี้เขามีขยายแล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการในวันหยุดวันอังคารที่28กรกฎาคมอีกสักหนึ่งรอบหลายท่านทักทายเข้ามานะคะคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับอากาศที่บ้านฮงตอนนี้บดมืดมืดนะคะคุณละไมค่ะสวัสดีเจ้าสาวสวยนุ่มรอแมลงนี้บ้านยายจะยำหน่อไร่ใส่น้ำปูเนอร์บ้านยายอยู่ตังใดอ่ะ
1: ยายละไมยายละไมอยู่นู่นนะครับอะไรนะแม่ลิมแม่แตงลอยต่อกัน
0: ไก่
1: ถ้าจะไม่ผิดจะไม่ผิดนะ
0: นึกว่าอยู่แถวนี้จะไปขอกิน
1: ไปทางเส้นอะไรนะเส้นแม่มะลายอ่ะครับแยกเป็นแยกคือมีใหญ่ๆอ่ะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นะคะยายบอกว่าวันนี้ยายจะยำหน่อไร่ใส่น้ำปูนึกว่าอยู่แถวนี้
1: จะไปกินด้วยใช่ไหมโอ้ยเราได้เป็นหน่อปลานะหายาก
0: นะคะคุณวารินค่ะทักทายมาสวัสดีมีความสุขค่ะอากาศขึ้นลงทุกวันดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณโสพลค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุชามาถามมาคุณเอถ้าเราโดนทั้งเรื่องรถแต่เดิม20ปีแล้วยังมีเรื่องประกันชีวิตด้วยต้องเขียนยื่นเอกสารอย่างไรคะในเรื่องของประกันชีวิตขออนุญาตเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอประสานทางคลังจังหวัดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยมีหลายกรณีเลยที่ประสานเข้ามา
1: ใช่มันจะแยกแบบฟอร์มนะครับเรื่องรถก็จะเป็นแบบฟอร์มหนึ่งเป็นของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องประกันชีวิตก็จะเป็นอีกแบบฟอร์มหนึ่งนะครับ
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตประสานทางคลังจังหวัดถ้าเป็นไปได้วันน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะอาจจะให้ท่านมาพูดคุยกันเรื่องของประกันชีวิตสักนิดนึงนะคะเพ
1: ื่อ
0: ที
1: ่
0: จะได
1: ้
0: ข้อมูลใช่ครับได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะคุณนึกคนเลี้ยงแมวลุนวัดครับไปแล้วครับอ้าว
1: มาแล้วไปแล้ว
0: อ้าว
1: มาเร็วเค็มเร็วจริงๆนะคุณนึก
0: นะยังไงเดี๋ยวทางด้านของเรื่องของคลังจังหวัดยังไงขออนุญาตเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอประสานแล้วก็จะแจ้งผ่านทางรายการนะคะมีข้อข้องขัดข้องหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามไว้ได
1: ้คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคร
0: ับคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพวกเราจะมาเก็บข้อมูลแล้วก็จะทำเป็นข้อมูลให้ทางท่านคลังจังหวัดหรือว่าผู้แทนที่ดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตอบให้เนาะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของประกันชีวิตค่ะมีหลายท่านถามมาแล้วก็เป็นเคสที่น่าจะเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยลูกทำให้แล้วก็ท่านก็บอกว่าก็เราก็ไม่ได้ใช้นะ
1: อย่างที่เราคุยกันไง
0: ใช่
1: ก็คือลูกหลานทำให้นะฮะแต่ว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีประกันชีวิตอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ไปโผล่อีกทีในเรื่องของการยื่นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบางทีพ่อแม่หนึ่งคนมีลูกหลายคนต่างคนก็ต่างเอาพ่อแม่ไปเข้ามันก็เลยทำให้กรมธรรม์ที่ถืออยู่อาจจะเกินวงเงินนะครับที่ทางรัฐเขากำหนดไว้นะก็จะมีการที่ทบทวนสิทธิ์แหละครับเรื่องนี้นะฮะ
0: ยังไงเดี๋ยวจะนำข้อข้องข
1: ้อข้อขัดข้องข้อข้องใจนะครับไปถามท่านคลังจังหวัดแล้วก็
0: จะให้ท่านคลังมาเล่าฟังเองดีกว่าม
1: าร่วมรายการด้วย
0: นะเผื่อจะอธิบายได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่คมสารผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์14ปี
1: ว้าวยกนิ้วให้เลย
0: ยกนิ้วนะคะก็ถือว่าสนับสนุนค่ะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะสำหรับในช่วงนี้8นาฬิกา58นาทีแล้ววันนี้เราสองคนคงต้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ในรายการมองเชียงใหม่ยืนยันค่ะเจอกับเราทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดไม่ต้องเป็นห่วงเปิดมาร
1: อเรา
0: ได้เลยเจอเราแน่นอนนะคะ
1: เจอกันทุกวันครับ
0: ค่ะคุณสุชามาศค่ะบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเขาทำไว้เผื่อเราเป็นอะไรจะได้มีเงินจัดงานให้ค่ะอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอกขออนุญาตสักนิดนึงนะคะคุณสุชามาศว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดประสานงานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เดี๋ยวอยากจริงๆแล้วคืออยากให้ท่านคลังเนี่ยมาตอบคำถามเองเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเดี๋ยวขอเป็นสัปดาห์หน้าและจะเร่งดำเนินการประสานเชิญท่านคลังมาเข้าร่วมในส่วนของรายการอาจจะเป็นโฟนอินเข้ามานะคะงั้นขออนุญาตวันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก็เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เกือบจะเอ่ยนามชื่อรายการคนอื่นเข้าแล้ววันนี้วันสำคัญอีกหนึ่งวันของบ้านเรานั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10เรายังอยู่กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเป็นวันที่หลายท่านหลายคนจะได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะจะได้ไปเตรียมสิ่งของนะคะเพื่อที่จะไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนากันต่อเนื่องกันไปในวันพรุ่งนี้อาสาฬหบูชาต่อด้วยวันเข้าพรรษานะคะยังไงก็ขออนุญาตร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่อยู่ในภาคเหนือแงนมองดูท้องฟ้ากันบ้างหรือเปล่าวันนี้ดูเหมือนท้องฟ้าจะค่อนข้างครึ้มนะคะท้องฟ้าจะครึ้มกันอยู่นะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องตรวจสอบดูสภาวะอากาศในบ้านเราสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยแล้วก็วางแผนในการทำงานได้รายการเมืองไทยบ้านเราจะเปิดเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายกับการติดตามรับฟังเสียงเพลงให้กับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆแบบนี้นะคะปกติก็จะเป็นสายๆของวันทำงานค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นสายๆของวันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้28กรกฎาคมนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือก็จะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์หลายจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามาติดตามการรายงานอากาศในภาคเช้าวันนี้กันสักนิดหนึ่งภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะคุณผู้ฟัง

ในช่วงในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะภาคเหนือตอนบนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะอันนี้ก็ให้ข้อมูลกับทุกท่านไว้เผื่อว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางการตรวจเช็คเส้นทางรวมถึงตรวจเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางกันในทุกๆเส้นทางนะคะแล้วก็ขอให้โปรแกรมของการพักผ่อนท่องเที่ยวของคุณผู้ฟังนะคะมีแต่ความสุขความประทับใจนะทุกท่านเลยรวมถึงในชั่วโมงนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะขอให้เป็นการพักผ่อนที่มีแต่ความสุขสดชื่นแจ่มใสในช่วงหลักของรายการเมืองไทยบ้านเราพยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปจนถึง10นาฬิกากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเพลงนี้เพลงยอดฮิตในยุคหนึ่งกันเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบันนี้และท่านหลายคนก็ยังนำมาคาราโอเกะ

ฝนเดือน6นะคะงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้หลายบ้านก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าวันนี้จะมีฝนตกไหมบางท่านวันนี้ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะแต่ว่าจะซักผ้าหรอก็ต้องแงนดูท้องฟ้านิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่การรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาก็บอกว่าวันนี้เชียงใหม่บ้านเราจะมีฝนตกค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นในพื้นที่ใดนะคะก็ต้องติดตามค่ะเราไปที่เรื่องราวข่าวสารนะคะข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF World Bank นะคะเดือนตุลาคมนี้เป็นวาระสำคัญของชาติเผยผลการประเมินจากนานาชาติได้ระดับ A ต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bankประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12จนถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งที่ประชุมนั้นก็ได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF ค่ะแล้วก็ธนาคารโลกเพื่อที่จะซึ่งผลประเมินในภาพรวมของไทยยังคงอยู่ในระดับ A อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องของกระบวนการออกวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานแล้วก็ชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรนะคะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเขาก็ยังมีรับทราบถึงแนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศผ่าน Thailand Pavilion นะคะภายใต้แนวคิด New Horizon ซึ่งเป็นการนำเสนอศักยภาพของไทย4ด้านนะคะได้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การบริหารจัดการสังคมสูงวัยด้วยนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญในทุกด้านนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งรัดการดำเนินงานเนื่องจากเหลือเวลาเตรียมการอีกประมาณ77วันนะคะพร้อมกับเน้นย้ำจากในการจัดประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกนะคะก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรากันได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะที่จะเป็นในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูบรรยากาศข่าวสารบ้านเรากันบ้างนะคะข่าวสารบ้านเราวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังจังหวัดที่มีผู้คนไปพักผ่อนท่องเที่ยวเยอะนะคะโดยเฉพาะวันหยุดต่อเนื่องแบบนี้อีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดน่านนะคะซึ่งจังหวัดน่านนั้นก็จะมีความหลากหลายคึกคักกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเป็นวันธรรมดาโดยเฉพาะบนเส้นทางยอดนิยมก็คือทางหลวงหมายเลข1081ปัวถึงบ่อเกลือเนี่ยนะคะ
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมธรรมชาติแล้วก็แวะถ่ายตามจุดเช็คอินสำคัญตลอดทั้งวันนะคะส่งผลให้การจราจรมีความหนาแน่นในหลายช่วงของเส้นทางนะคะจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนกับจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่เองก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านแล้วก็ขอให้ใครก็แล้วแต่นะคะที่ตัดสินใจเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอให้เป็นทริปที่มีความสุขแล้วก็ความประทับใจค่ะยังเตรียมงานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยกันไว้ต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะต่อกันที่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาจากทางอำเภอหางดงค่ะเมื่อสักครู่กับเสียงร้องของคุณขวัญชัยนะคะกับเพลงนี้จดหมายเป็นหมันค่ะ

กระท่อมปลายนานะคะอีกหนึ่งงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้เมืองไทยบ้านเรานะคะยังอยู่ด้วยกันยังฟังเพลงด้วยกันดังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะคะเล็กๆน้อยๆวันนี้วันหยุดนะคะคุณผู้ฟังก็จะไม่พูดคุยอะไรกันมากมายให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยงานเพลงเก่าๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงของคุณผู้ฟังนะคะแล้ววันนี้ค่ะ28กรกฎาคมนะคะใครที่อยากจะพาลูกหลานนะคะไปเที่ยวหนึ่งสถานที่ที่แนะนำวันนี้ก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้น้องๆที่อายุ3ถึง12ปีคุณผู้ฟังเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีนะคะนะ3ถึง12ปีเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีค่ะ28กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้ก็เป็นนัดพิเศษสำหรับน้องๆ นะคะ3ถึง12ปีนะคะบัตรเข้าชมสวนสัตว์วันนี้ไม่ต้องจ่ายสำหรับน้องๆ นะคะก็เป็นบัตรผ่านประตูนะคะเขาให้โอกาสสำหรับน้องๆ3ถึง12ปีที่ไม่ต้องจ่ายค่าบัตรผ่านประตูนะคะก็อาจจะได้จ่ายแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยวันนี้เขาให้สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ นะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะได้ฟังเพลงนะคะแล้วก็วันหยุดต่อเนื่องแบบนี้หลายท่านหลายคนก็จะมีโปรแกรมในการพักผ่อนท่องเที่ยวกันนะคะทางด้านของนายอำเภอแม่สายค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปนะคะนายอำเภอแม่สายเตือนนะคะคนไทยข้ามแดนท่าขี้เหล็กระวังพฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมายเมียนมานะคะต้องระวังกันด้วยนะคะดังด้านของนายวรายุทธ์ค่อมบุญค่ะในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาให้ศึกษากฎหมายนะคะแล้วก็ข้อบังคับของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแม้ว่าการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังการเดินทางข้ามแดนเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าหรือทำธุระส่วนตัวแต่ผู้ที่เดินทางก็ต้องระมัดระวังในการกระทำที่อาจผิดกฎหมายของเมียนมานะคะ อย่างเช่นการเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามการทำผิดกฎจราจรการเล่นการพนันการเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายการถ่ายภาพในสถานที่ที่ห้ามบันทึกภาพหรือว่าการกระทำอื่นที่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ถูกเจ้าหน้าที่ของเมียนมาควบคุมตัวสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ด้วยนะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางพกเอกสารแสดงตัวตนให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็เมียนมานะคะหากพบเหตุผิดปกติหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านนะอันนี้ก็เป็นข้อปรารถนาดีความห่วงใยจากท่านนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งท่านหลายคนอาจจะชอบที่จะไปเที่ยวเชียงรายตัวเองเป็นคนนึงเหมือนกันนะที่ชอบจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายน่าสนใจค่ะน่าท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่สวยแม่จันแม่สายนะหรือจะเป็นทางหลายอำเภอนะคะที่สวยงาม
นะแต่ว่าการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ก็ต้องดูกฎดูระเบียบกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะมาติดตามรับฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้ต่อกันที่งานเพลงจากคุณบุพภาสายชนค่ะ

งานเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะงานเพลงจากคุณบุพภานะคะสาวนาคอยคู่ก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกมาฝากแล้วก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่วางแผนพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายก็ตามนะขอให้ทุกโปรแกรมทุกทริปที่ถูกวางไว้นะคะเป็นทริปที่สร้างแต่ความสุขความสบายใจความประทับใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านบางท่านวันนี้ไปจ่ายตลาดค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมสิ่งของที่จะไปวัดทำบุญในพรุ่งนี้เช้านะคะบางท่านบอกว่าเนี่ยไปทำบุญตอนเช้าเสร็จแล้วก็จะวางแผนไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันต่อขอให้วันหยุดในวันนี้ของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสร้างแต่ความสุขสบายกายใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนั่นก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะนะด้วยความห่วงใยนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนบ้างร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ตกแต่ว่าวันเนี้ยเขามีการรายงานว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าวันนี้ฝนจะตกกันตอนไหนอย่างไรกันบ้างเพื่อความปลอดภัยใครขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมติดเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะใครที่ขับรถยนต์ก็ติดร่มไปด้วยค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยดูแลสุขภาพร่างกายแล้วขอให้วันหยุดของคุณผู้ฟังนั้นเป็นวันที่มีแต่ความสุขนะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะ 19:25 นโดยประมาณค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะได้ติดตามรับฟังพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันนี้19:25 นรวมถึงการประกอบพิธีในส่วนของจังหวัดแล้วก็พื้นที่ทุกพื้นที่ที่เขามีการจัดกิจกรรมกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนกันแล้วกันในช่วงเช้าเดี๋ยวในช่วงเย็นหลังเคารพธงชาติในช่วง18:00 นเรากลับมาพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
7: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียน ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในการหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นอันนี้ น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวัน

ปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ห่วมกันห่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์นักการทหารเนื่องด้วยทรงโปรดในกิจการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมทหารต่างๆอยู่เสมอจึงทรงรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอดเมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษายังต่างประเทศทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนเขื่อรัฐออสเตรเลียในปีพุทธศักราช2518จึงส่งเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมต่อมาในวันที่25มกราคม2519ส่งแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นายทหารโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลณพระลานพระราชวังดุสิตเช่นเดียวกับเหล่าทหารทุกนายนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดของเหล่าทหาร

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบินระดับสูงมากทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงพระราชทานการสอนและทรงติดตามความก้าวหน้าของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องนับว่าทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินพระองค์แรกของพระบรมราชจักรีวงศ์จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านการทหารและอบรมหลักสูตรพิเศษจากสถาบันการทหารทั้งในและต่างประเทศจึงทรงมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมากและได้พระราชทานความรู้ให้แก่ทหารทั้ง3เหล่าทัพนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของทัพไทยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่ของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่างๆอยู่เสมอตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารนอกจากนี้ยังทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวสมชายชาติทหารทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบทำหน้าที่ป้องกันประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวีรกรรมที่เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากในปีพุทธศักราช2519เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงนำกำลังราชองครักษ์เข้ากอบกู้สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ฐานปฏิบัติการบ้านหมาแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยวีรกรรมในครั้งนั้นได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้าทั้งประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์นักการทหารเป็นจอมทัพไทยและทรงเป็นพระประมุขของประเทศกำลังพลทุกเหล่าทัพตั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นที่จะทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

0: หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์กำเนิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2417เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทหารม้าขึ้นในกรมทหารมหาดเล็กโดยมีนายร้อยเอกพระองค์เจ้ากาบกนกรัตเป็นผู้บังคับกองมีหน้าที่แห่นำตามเสด็จในขบวนรถพระที่นั่งในงานพระราชพิธีต่างๆนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการซึ่งจัดเป็นยามม้าอยู่ภายในบริเวณประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทั้งนี้เพื่อใช้เป็นม้าด่วนสำหรับเชิญพระราชหัตถเลขาเป็นการด่วนหรือเป็นยามคอยเหตุอีกด้วยกองทัพบกให้ความสำคัญกับหน่วยทหารม้าซึ่งเป็นกองกำลังรบหลักได้พัฒนาเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับการป้องกันภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศมาตามลำดับในปัจจุบันหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904ในการถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยและถวายงานตามพระราชกรณียกิจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567นั้นกองทัพบกได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์โดยจัดกำลังจากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะร่วมสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์นี
1: ้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญา
0: ในฐานะองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทรงเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2555ตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญทางการทหารได้แก่ผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พระอาจารย์หัวหน้าแผนกโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าและผู้ชำนาญการกองทัพบก
1: โดยปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลเอกและทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์
0: ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศพันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศทรงม้านำขบวนกองทหารม้าเกียรติยศในริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่29ตุลาคม2560ในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
1: พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญา
0: ทรงนำคณะศึกษาดูงานกิจการกองทัพบกเยี่ยมชมกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mount Regimentซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทหารม้ารักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Color เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยมีพระประสงค์ที่จะนำรูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้ารักษาพระองค์การเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามรูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้าการปฏิบัติตามลำดับพิธีการเคลื่อนย้ายและการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพม้าตามหลักการที่ถูกต้องมาปรับใช้ในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์และเตรียมการสำหรับพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567ให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติแห่งทหารม้าคู่ราชบัลลังก์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายณรงค์วิชิตชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดส่วนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิด ร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ูช่วงสูงวัยและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
0: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ

แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข05327606800532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพราะๆ0532767939แล้วก็รวมถึงฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวทเชียงใหม่ที่จะมีทั้งข่าวสารมาตรการโครงการต่างๆนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆค่ะ

วันหยุดหลายๆท่านเลยนะคะบางท่านก็ได้หยุดยาวเลย3วันนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะร่วมลงนามถวายพระพรได้ทางระบบออนไลน์ www.royaloffice.th นะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยก็มีการเข้าไปทำกิจกรรมนะคะวันหยุดยาวนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยหลายท่านก็ตั้งปณิธานเลยว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อชีวิตที่ดีคุณภาพที่ดีมีเงินเก็บแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้สารสายใยสารพลังในครอบครัวเพราะว่าเรางดแอลกอฮอล์พักยกพักตับเนี่ยก็ทำให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นนะคะมีเงินเก็บแล้วก็สามารถที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ให้กำลังใจนะคะเป็นหน่วยสนับสนุนเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าจะลดละเลิกแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้กำลังใจเรานะคะกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยบางท่านก็อาจจะไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือช่วงนี้ก็มีการรับบริจาคโลหิตนะคะสามารถที่จะเข้าไปบริจาคโลหิตกันได้ที่หน่วยบริการโลหิตหรือเป็นที่ทางคลังธนาคารเลือดนะคะที่ตรงตึกศรีพัฒน์ก็ได้หรือจะเป็นหน่วยรับบริการที่บริจาคโลหิตที่ทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าให้เลือดให้ชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลเลยก็ขาดแคลนเลือดนะคะก็จะมีกิจกรรมที่จะรับบริจาคแล้วการให้เลือดเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์นะคะทั้งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ที่ต้องการรับเลือดถ่ายเลือดผู้ที่เป็นมะเร็งต้องรับเคมีหรือว่าต้องเอาเลือดเนี่ยไปปั่นนะคะเป็นเกล็ดหรือว่าเป็นการทำพลาสมานะคะแล้วก็อาจจะได้ช่วยเหลือนะคะในการที่จะส่งต่อชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างสุขภาพของเราให้ดีด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดหลายท่านเลยก็อยู่บ้านนะคะอาจจะบอกว่าเมื่อกี้มีสายจากทางสันปะตองครึ้มๆนะคะช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยหลายพื้นที่เลยฝนตกหนักนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะวางแผนการเดินทางเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่รถติดนะคะเชียงใหม่ของเราก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวางแผนการเดินทางขับรถด้วยความไม่ประมาทกันด้วยค่ะมีการแนะนำบทเพลงสายลมแห่งรักมานะคะของคุณเบนชลาทิตย์ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆมีการทักทายมาจากทางอำเภอเมืองนะคะอยากจะฟังบทเพลง cover โดย20มีการนำเขาเรียกว่าอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่เพลงยินยอมค่ะเป็นเวอร์ชั่นของ25 Hours นะคะรวมถึงบทเพลงปฏิหารเวอร์ชั่นของน้องเซย่าด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกับข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งมาตรการโครงการที่น่าสนใจ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะดูถึงตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปรับ4เกณฑ์คืนสิทธิ์อัตโนมัติพร้อมผ่อนเกณฑ์รถเก่าบัญชีหุ้นวิสาหกิจชุมชนซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาประชาชนที่ตกหล่นจากการคัดกรองเนื่องจากว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์ปรับหลักเกณฑ์หลายด้านให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะมีการขยายเวลาสิทธิ์เดิมกรอบอุทธรณ์ใหม่ใช้พร้อมกัน1ตุลาคม2569คือจะมีการขยายเวลากดยืนยันขอทบทวนสิทธิ์ต่อไปอีก1เดือนจนถึง31สิงหาคม2569แล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายน2569แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในรอบใหม่ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็มีการปรับเกณฑ์คืนความเป็นธรรมให้ผู้ตกหล่นด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองจากข้อมูลคลาดเคลื่อนทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อมูลแล้วก็คืนสิทธิ์ในบางกรณีไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนก่อนก็คือการถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนไม่นำมานับเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์นะคะหรือจะเป็นบัญชีหลักทรัพย์ตราสารหนี้ไม่นับรวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือถ้าหากว่าตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างการศึกษาของนักศึกษานะคะจะได้รับคืนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนของสกร.ก็คือกศน.เดิมนั่นเองนะคะการถือครองรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เนี่ยปรับเกณฑ์ให้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ใช่พิจารณาการที่ถือครองเพียงคนเดียวรถเก่าเข้าเกณฑ์คืนสิทธิ์อัตโนมัติแต่ว่าบางกรณีต้องแก้ข้อมูลก่อนนะคะทางกระทรวงการคลังก็ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกปรับหลักเกณฑ์การพิจารณารถที่มีอายุการใช้งานคือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์อายุเกิน20ปีที่ไม่ใช่รถมูลค่าสูงหรือรถที่สะสมกรมการขนส่งทางบกจะทยอยปรับข้อมูลออกจากระบบเพื่อให้พิจารณาสิทธิ์แต่ถ้าหากรถเนี่ยอายุไม่ถึงเกณฑ์นะคะแม้ว่าจะชำรุดใช้งานไม่ได้หรือขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เจ้าของชื่อจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกก่อนแล้วจึงยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งศูนย์ OSS ทั่วประเทศช่วยยื่นอุทธรณ์แบบจุดเดียวจบทางกระทรวงมหาดไทยเองก็จัดตั้ง One Stop Service ที่ผ่านที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศช่วยให้ประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนแล้วก็รับเรื่องอุทธรณ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่เข้าบริการที่รับบริการได้ยากกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้4ช่องทางยื่นตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารรัฐนะคะทั้ง5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็ย้ำเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการตอบข้อซักถามมี
การที่จะปรับหลักเกณฑ์นะคะโดยที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปให้ความเข้าใจในพื้นที่เพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยก็อาจจะมีการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันนะคะหรือทางอปมช.เองก็อาจจะต้องเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะกับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะก็มีการเปิดตัวของระบบพมแคร์ที่จะยื่นเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานะได้ด้วยตนเองผ่านระบบของ e-service บนสมาร์ทโฟนครอบคลุมเงินสงเคราะห์ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะคะส่งเสริมเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งแล้วก็สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เพราะว่ามีสิทธิ์ต่างๆที่เราได้เข้าไปดูแล้วก็มีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเลือกช่องทางยืนยันตัวตนแล้วเข้าไปดูกันได้กับพมแคร์ที่จะเป็นการเปิดตัวระบบการให้บริการที่อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูกันได้ผ่านระบบของ e-service ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายันจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคจจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านิตคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่มออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิธานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
8: นายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระช

0: การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีระชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
1: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูนพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
3: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คนดูแล้วก็จะมีอาหารทินอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะและจัดได้ดีนะ
2: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
4: ดีครับดีเพราะว่าเงินนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยนอกเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
2: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลองส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 นพบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคี

0: ที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอักษรศิลป์และเวลา 19:00 นพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2 สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา0 นาฬิกาของคืนวันที่29 กรกฎาคมไปจนถึงเวลา24 นาฬิกาของคืนวันที่30 กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
4: นางสาวลลิตาเพื่อนพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27 กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76 จังหวัดและ878 อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31 สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20 กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวน จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569คริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
6: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
5: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการ4เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งผู้เราดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิวระวันช่วยเท้ารายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิก เลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf_community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า 1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการ Domestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเป่าจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาผลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญรัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic ฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโกล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้ง2สโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพุทธเขียนพอพานสารอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธ ทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2 อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านด้วยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
5: 1330ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไปแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีท่านผู้ฟังฝากไว้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะกอกแต่ว่าเป็นน้ำมันมะกอกที่เป็นการสกัดเย็นแล้วก็ในรูปแบบของแคปซูลใช่ไหมคะว่าเขาดีหรือไม่อย่างไรสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้จริงหรือไม่วันนี้มาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะคะน้ำมันมะกอกเย็นนะคะอย่างที่เราอาจจะเห็นหรือว่าที่เขาขายตามสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าตามร้านขายยานะคะจริงๆแล้วสายสุขภาพนี่แหละค่ะเขารู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือที่เรียกว่า extra virgin olive oil นะคะแตกต่างจากน้ำมันมะกอกทั่วไปอย่างไรแล้วเราจะเลือกน้ำมันประเภทนี้มาใช้อย่างไรบ้างนะคะใครที่เป็นสายสุขภาพแน่นอนว่าเขาจะรู้จักน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil น้ำมันมะกอกที่เขาบอกว่าเป็นเกรดสูงสุดแล้วนะคะผ่านกระบวนการบีบอัดเย็นโดยที่ไม่ใช้ความร้อนหรือว่าสารเคมีใดๆเลยฉะนั้นจึงยังคงกลิ่นหอมแบบเข้มข้นค่ะรสชาติดั้งเดิมสีเขียวของน้ำมันมะกอกไว้ได้ครบเลยนะคะเป็นไขมันที่ดีที่กำลังมาแรงที่สุดเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วยดูแลสุขภาพหัวใจต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังเหมาะกับการทำอาหารที่หลากหลายเมนูแต่ว่าต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนด้วยนะคะแต่หลายคนก็อาจจะลังเลใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกอย่างไรดีถึงจะได้น้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อร่างกายของเราเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ

น้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil นะคะเป็นน้ำมันมะกอกที่ได้จากการบีบหรือว่าบดผลมะกอกสดในครั้งแรกค่ะซึ่งเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าการสกัดเย็นโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะหรือว่าตัวทำละลายหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้นผลที่ได้ก็คือน้ำมันที่ออกมายังคงกลิ่นของมะกอกที่ชัดเจนรสชาติเรียกว่าเป็นแบบดั้งเดิมแบบเต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังได้สีเขียวเข้มของมะกอกด้วยและที่สำคัญนั่นคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงกว่าน้ำมันมะกอกชนิดอื่นค่ะเมื่อเราเทียบกับ Virgin Olive Oil นะคะแม้ว่าทั้งคู่จะผ่านกระบวนการสกัดเย็นเหมือนกันก็ตามแต่ Extra Virgin นั้นจะมีความเข้มข้นของกลิ่นและรสชาติที่สูงกว่าค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีค่าความเป็นกรดที่ต่ำกว่าทำให้ Extra Virgin ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่สุดในบรรดาน้ำมันมะกอกทั้งหมดสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ Extra Virgin Olive Oil นั้นมีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำค่ะฉะนั้นไม่เหมาะนะคะกับการนำไปผัดหรือว่าทอดในอุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้สูญเสียทั้งคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้การใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือการทำน้ำสลัดราดบนอาหารใช้จิ้มขนมปังหรือว่าทานสดๆเพื่อสุขภาพค่ะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นไม่ได้มีดีแค่เรื่องของรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายประการแรกคือการดูแลหัวใจและหลอดเลือดค่ะเขาอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมีโพลีฟีนอลมีวิตามินอีและสารไลโคปีนค่ะที่ช่วยชะลอการเสื่อมเป็นการเสริมสภาพของเซลล์แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราได้นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะเขาจะซึมสู่ผิวของเราได้ดีค่ะช่วยทำให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นและมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยลดน้ำหนักได้นะคะช่วยกระตุ้นสัญญาณสมองให้ควบคุมการรับไขมันฉะนั้นเหมาะกับคนที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ทานอาหารคีโตนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารค่ะช่วยรักษาสมดุลในลำไส้บรรเทาอาการท้องผูกและช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายนั้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะการเลือกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นให้ได้คุณภาพแท้จริงก็คือต้องไม่มีการปลอมปนหรือว่าสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะการเลือกแบรนด์ที่ระบุชัดเจนว่าเป็น extra virgin 100% ไม่เจือจางด้วยน้ำมันพืชชนิดอื่นไม่มีสีสังเคราะห์และผ่านการรับรองจากอย.โดยทั่วไปนะคะแบรนด์ที่มีมาตรฐานสากลก็มักไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการระบุมีการรับรองจากอย.ก็มั่นใจได้ว่าเป็น extra virgin 100% นะคะเลือกสูตรที่เป็นออแกนิกด้วยถ้าหากว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวน้ำมันมะกอกออแกนิกการันตีว่าปลอดสารเคมีตกค้างและยาฆ่าแมลงตั้งแต่กระบวนการปลูกนะคะแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าน้ำมันมะกอกประเภทอื่นๆก็ตามแต่ทั้งนี้ก็คุ้มค่านะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจริงจังและควรเลือกที่ระบุว่าไม่ใช้พืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยมะกอกจากสเปนนะคะจะได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าสเปนนั้นเป็นผู้ที่ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดในโลกค่ะน้ำมันมะกอกจากสเปนนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของรสสัมผัสที่เข้มข้นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานแบบสดๆหรือทำสลัดรองลงมาก็คืออิตาลีโปรตุเกสแล้วก็กรีซตามลำดับค่ะที่เราพูดถึงนี่คืออาจจะหมายถึงในส่วนของน้ำมันมะกอกที่เป็นลักษณะเป็นขวดที่บรรจุอยู่ในขวดใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือเขานำในส่วนของน้ำมันมะกอกมาทำเป็นลักษณะเป็นซอฟต์เจลก็คือจะมีเป็นลักษณะเป็นแคปซูลนะคะแต่ว่ามีน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอยู่ในแคปซูลนั่นเองก็สามารถทำให้เรานั้นทานได้ง่ายขึ้นค่ะการเลือกน้ำมันมะกอกนะคะจริงๆแล้วก็ต้องเลือกตาม
ลักษณะของตัวเราด้วยว่าเราจะใช้น้ำมันมะกอกเพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะบางคนนำไปปรุงอาหารถ้าหากว่านำไปปรุงอาหารที่ต้องมีการใช้ความร้อนก็ต้องใช้น้ำมันมะกอกประเภทอื่นที่ไม่ใช่เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินด้วยนะคะและก็ต้องมีมาตรฐาน IOC COOC หรือว่า OYO ถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจริงๆนะคะฉะนั้นเน้นย้ำด้วยตราที่ต้องมีOYOเนี่ยราคาที่เป็นการรับรองคุณภาพของน้ำมันมะกอกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกประเภทใดก็ตามนะคะเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะขอเสริมในส่วนของน้ำมันมะกอกสกัดเย็นแบบแคปซูลอย่างที่ท่านผู้ฟังได้สอบถามเข้ามานะคะคือจริงๆแล้วเป็นทางเลือกเสริมอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นหรือว่ารสสัมผัสของน้ำมันเขาก็อุดมไปด้วยไขมันดีค่ะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลและยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณค่ะแต่ทั้งนี้นะคะวิธีการรับประทานก็คือความเข้มข้นโดยทั่วไปแล้ว1แคปซูลจะมีปริมาณน้ำมันมะกอกประมาณ 1,000 มิลลิกรัมด้วยกันวิธีการรับประทานสามารถทานได้วันละ1แคปซูลนะคะพร้อมหรือว่าหลังอาหารก็ได้ค่ะแม้ว่าน้ำมันมะกอกจะเป็นไขมันดีแต่เป็นสารสกัดที่ให้พลังงานนะคะฉะนั้นควรระวังในผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคไตด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะทานน้ำมันมะกอกในรูปแบบแคปซูลอย่างที่ได้กล่าวไปควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะก่อนรับประทานด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ไหวให้ผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันอีกสักช่วงค่ะ

ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูแลสุขภาพตามช่วงวัยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้กันดีกว่าค่ะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ความชื้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กเล็กและผู้สูงอายุการที่เราดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะมาดูแลตนเองแล้วก็คนในครอบครัวให้แข็งแรงปลอดภัยตลอดหน้าฝนกันนะคะมาดูในส่วนของช่วงวัยทารกและเด็กเล็กกันบ้างค่ะในวัยนี้นะคะควรดื่มนมแม่เป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กค่ะเมื่อออกจากบ้านก็ควรเตรียมควรเสริมการป้องกันด้วยหมวกและเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นหน่อยนะคะก่อนนอนก็ควรห่มผ้าและสวมถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอถ้าหากว่าเด็กมีไข้ก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ค่ะฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะส่วนวัยเรียนวัยซนวัยนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงการออกไปเล่นน้ำฝนเพราะอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายผู้ปกครองก็ควรเตรียมร่มหรือว่าหมวกให้เด็กพกติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นการป้องกันการเปียกฝนเมื่อต้องออกจากบ้านนะคะส่วนวัยทำงานวัยทำงานส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพตนเองและส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าร่างกายตนเองนั้นแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินตากฝนรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาและกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปด้วยที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีพร้อมกับเสริมในส่วนของผักผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆหรือทานสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อนก็ได้ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิและทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะคะส่วนวัยสูงอายุผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงตามวัยอยู่แล้วจึงเลี่ยงการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และหลอดลมอักเสบจึงอาจจะลุกลามไปสู่โรคปอดอักเสบได้ฉะนั้นควรทานอาหารรสอ่อนและปรุงสุกค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแดดที่ร้อนจัดด้วยแล้วก็กิจกรรมที่อาจจะทำให้โดนฝนได้นะคะสวมรองเท้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันในส่วนของแมลงมีพิษในช่วงที่อากาศชื้นๆแบบนี้การที่เราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดหน้าฝนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามหลัก211ที่เราเคยได้พูดคุยกันนะคะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังมีสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังแต่พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ท่านผู้ฟังลองทายกันดูไหมคะว่าของใช้ชิ้นไหนในห้องครัวที่มีการสะสมเชื้อโรคเขาบอกว่าสะสมเชื้อโรคมากกว่าฝาชักโครกด้วยและหลายบ้านก็ใช้กันทุกๆวันเลยนะคะเฉลยก็คือในส่วนของฟองน้ำล้างจานนี่แหละค่ะมีผลการศึกษาหลายชิ้นเลยนะคะที่เขาระบุว่าฟองน้ำล้างจานนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในของใช้ที่มีการสะสมแบคทีเรียจำนวนมากเพราะว่ามีทั้งความชื้นเศษอาหารแล้วก็คราบไขมันซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยแนะนำให้ดูแลฟองน้ำล้างจานอย่างสม่ำเสมอทำไมฟองน้ำล้างจานถึงสะสมเชื้อโรคได้มากใช่ไหมคะแม้ว่าฟองน้ำจะใช้สำหรับการทำความสะอาดก็ตามแต่ลักษณะของเขาเนี่ยล่ะค่ะกลับเอื้อต่อการสะสมของจุลินทรีย์เพราะว่าเขามีรูพรุนจำนวนมากฟองน้ำจะมีช่องว่างเล็กๆจำนวนมากใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะกักเก็บเศษอาหารแล้วก็คราบไขมันเอาไว้แม้ว่าเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าเศษอาหารบางส่วนอาจจะยังตกค้างอยู่ภายในค่ะแล้วฟองน้ำก็เปียกแทบตลอดเวลาด้วยหลังจากที่ล้างจานฟองน้ำมักจะยังชื้นและหลายบ้านก็วางไว้ในอ่างล้างจานหรือว่าภาชนะที่อับอากาศนะคะความชื้นแน่นอนว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้จุลินทรีย์หลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีค่ะและเรายังใช้ล้างทุกอย่างด้วยนะคะหลายบ้านเลยที่ใช้ฟองน้ำเพียงชิ้นเดียวล้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจานหม้อเขียงภาชนะที่ใส่เนื้อดิบซิงค์ล้างจานด้วยนะคะการใช้ร่วมกันแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสค่ะของการเกิดการปนเปื้อนข้ามคือการที่จุลินทรีย์จากอาหารดิบนั้นปนเปื้อนไปยังภาชนะหรือพื้นผิวอื่นๆนะคะคำว่าสกปรกกว่าฝาชักโครกอย่างที่ได้กล่าวไปเป็นการเปรียบเทียบค่ะที่มักอ้างอิงจากการศึกษาที่ตรวจพบแบคทีเรียจำนวนมากในฟองน้ำล้างจานบางตัวอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าฟองน้ำทุกก้อนทุกชิ้นจะสกปรกกว่าฝาชักโครกเสมอไปแต่ว่าเป็นคำเปรียบเทียบเท่านั้นนะคะปริมาณจุลินทรีย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยก็คือความถี่ของการใช้งานวิธีการทำความสะอาดการผึ่งให้แห้งระยะเวลาของการใช้งานด้วยแต่ถ้าหากว่าเราดูแลอย่างถูกต้องฟองน้ำก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะได้ค่ะสัญญาณว่าได้เวลาเปลี่ยนฟองน้ำแล้วก็คือจะมีกลิ่นอับนะคะล้างแล้วกลิ่นก็ไม่หายฟองน้ำเริ่มที่จะเปื่อยมีคราบดำขาดหรือว่ายุ่ยนะคะไม่เกิดฟองเหมือนเดิมวิธีการลดการสะสมของเชื้อโรคในฟองน้ำทำได้ง่ายๆก็คือการล้างเศษอาหารออกทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างจานก็ควรล้างฟองน้ำด้วยน้ำสะอาดหลายๆรอบค่ะบีบน้ำออกให้มากที่สุดนะคะยิ่งฟองน้ำแห้งเร็วก็จะยิ่งลดความชื้นที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์พึ่งในอากาศที่ถ่ายเทด้วยหลีกเลี่ยงการวางฟองน้ำไว้ในภาชนะที่มีน้ำแข็งหรือว่าขออภัยค่ะไว้ในภาชนะที่มีน้ำขังหรือมุมอับชื้นนะคะแยกฟองน้ำตามการใช้งานค่ะก็ควรใช้คนละชิ้นจะดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างจานล้างเขียงที่สัมผัสกับเนื้อดิบหรือแม้แต่การล้างซิงค์ล้างจานของเรานั่นเองก็เป็นการลดการปนเปื้อนข้ามนี่แหละค่ะเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพด้วยแม้ว่ายังใช้งานได้แต่ถ้าหากว่าเริ่มมีกลิ่นเริ่มที่จะเปื่อยก็ควรเปลี่ยนใหม่นะคะของใช้ในครัวที่ควรดูแลไม่แพ้ฟองน้ำนอกจากในส่วนของฟองน้ำล้างจานแล้วยังมีของใช้ที่ควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วยก็คือผ้าเช็ดมือในครัวค่ะเขียงนะคะสิ่งล้างจานที่คว่ำจานที่เปิดกระป๋องมือจับตู้เย็นนะคะสิ่งเหล่านี้สัมผัสกับมือและอาหารอยู่เป็นประจำค่ะจึงควรล้างและเช็ดให้แห้งเพื่อที่จะลดการสะสมของจุลินทรีย์นะคะ
สรุปแล้วแม้ว่าฟองน้ำล้างจานจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชื้นมีเศษอาหารตกค้างแล้วก็ใช้ต่อเนื่องโดยที่เรานั้นไม่ดูแลก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะประโยคที่ว่าสกปรกกว่าฝาชะโครกเป็นเพียงการเปรียบเทียบจากผลการศึกษาบางชนิดไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับฟองน้ำทุกชิ้นเสมอไปนะคะการล้างฟองน้ำหลังใช้งานบีบน้ำออกพึ่งให้แห้งและเปลี่ยนเมื่อเริ่มเสื่อมสภาพเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทำให้ห้องครัวของคุณนั้นสะอาดค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะคะแล้วที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าฟองน้ำล้างจานถ้าหากว่าใช้เกิน1สัปดาห์เป็นอันตรายใช่ไหมคะจริงๆแล้วฟองน้ำล้างจานที่ใช้เกิน1สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชื้นตลอดเวลามีเศษอาหารตกค้างแล้วก็เริ่มที่จะมีกลิ่นและเสื่อมสภาพก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ได้ค่ะสิ่งที่สำคัญเน้นย้ำกันอีกครั้งก็คือต้องล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งและหมั่นสังเกตสภาพของฟองน้ำอยู่เสมอนะคะถ้าพบว่ามีกลิ่นเปื่อยแล้วก็มีคราบฝังแน่นการเปลี่ยนฟองน้ำใหม่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่ะเพื่อให้การล้างจานนั้นสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยมากขึ้นนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัชรรัตน์ วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแบบพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
1: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: าหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันมันเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันที่28กรกฎาคม2569ก็ตรงกับวันอังคารนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคม2569ซึ่งตอนเจ้านี่นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งก็วันนี้นะครับก็ไปจัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็พิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและก่อพลังของแผ่นดินพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและก่อความเจริญมั่นคงของประเทศและยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก่อความพร้อมใจในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันมหาขออภัยนะครับซึ่งทำรงไว้นะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตุยนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะใดกันพ้องซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตุยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการประกาศฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากกล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันนี้28กรกฎาคม2569ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียง

จียงไฮ้พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเกาะเพชรบูรณ์วันที่29กรกฎาคม2569ก็คือพรุ่งนี้นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเกาะเพชรบูรณ์ในวันที่30กรกฎาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเกาะเพชรบูรณ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับที่ได้มีการประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569มาดูในส่วนของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กรับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็ใกล้แล้วนะครับในส่วนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาและก็แห่งวันหนึ่งนะครับก็คือวันเข้าพรรษานะครับซึ่งในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการประกาศในเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงนะครับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะครับซึ่งวันอาสาฬหบูชา29 กรกฎาคม 2569ต่อเนื่องถึงวันเข้าพรรษานะครับในวันที่30 กรกฎาคม 2569คือมีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเว้นแต่สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของวันที่29 กรกฎาคม 2569จนถึง24 นาฬิกาของวันที่30 กรกฎาคม 2569แล้วก็มีการยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายโดยได้มีการอ้างอิงประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2568สนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานบริการพับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือว่านานาชาติงานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกเกิน6 เดือนหรือปรับเกิน10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับโดยสามารถที่จะแจ้งเหตุสอบถามขอความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์191หรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด48ชั่วโมงนะครับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาในวันที่29 กรกฎาคม 2569ต่อเนื่องนะครับถึงวันเข้าพรรษา30 กรกฎาคม 2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแห่งหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิติ้งนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กราบข้อสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาทั่วฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กบุ๊กสายไหมชัดไวได้แล้ววันนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับบริษัทชาติพลัสโซลูชั่นกรุ๊ปจำกัดเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหน้าโครงการไอคอนิก56สายใหม่56กรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กโดยมีทั้งหมด4ตู้ชาร์จรวม8หัวชาร์จทั้งหมดเป็นหัวชาร์จแบบ DC ที่มีกำลังไฟรวม720กิโลวัตต์แบ่งเป็นตู้ละ180กิโลวัตต์สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกันสูงสุดจำนวน8ช่องจอดช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถจอดชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างใช้บริการร้านอาหารร้านกาแฟและร้านค้าภายในโครงการได้สะดวกนอกจากนี้นะครับสถานีชาร์จยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและห้องน้ำรองรับผู้ใช้บริการตลอดเวลาสอดรับกับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานีชาร์จอิเล็กบายอีแกตและสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กมีจุดให้บริการแล้วมากกว่า529สถานีทั่วประเทศโดยกฟผ.นะครับตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จและสถานีเครือข่ายแฮมหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อครอบคลุมเส้นทางการเดินทางสำคัญช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสถานีชาร์จในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA @blacknev นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมุทุบูฟังได้ติดตามหาฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของงานเกษตรเมืองเหนือ2026หรือว่า Northern Agri Market นะครับซึ่งทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็ได้มีการจวนแอลงานเกษตรเมืองเหนือ2026Northern Agri Market ร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็ได้เชิญชวนแอลงาน Northern Agri Market เกษตรเมืองเหนือ2026เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและก็สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนะครับเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ศูนย์เฮียนฮู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่เชียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนในโครงการเพิ่มผลิตภาพและก็คุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2569ที่ลานกิจกรรมชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29กรกฎาคม2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีเกษตรกรรวมออกร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทั้งสิ้น16ร้านค้านะครับซึ่งภายในงานก็จะได้สัมผัสเสน่ห์ของสินค้าเกษตรคุณภาพที่เกษตรกรผู้ประกอบการยกขบวนมาจำหน่ายกว่า40ร้านค้านะครับภายในงานเดียวบ่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยผลผลิตเด่นจากภาคเหนือชอบสินค้าชุมชนสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและก็ของดีท้องถิ่นมากมายและก็สนุกกับกิจกรรมบนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันชมการแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วงและก็ร่วมกันลุ้นการประกวดที่ดามะม่วงพร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดงานนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานเกษตรเมืองเหนือ2026นะครับซึ่งก็มีการจัดขึ้นระหว่างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29กรกฎาคม2569ที่ลานกิจกรรมชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายปกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
3: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

ไขพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคลอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
7: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคลอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคลอรีนที่ใช้ กระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสทได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง เปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประ

0: พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าประคุณขอให้ลูกช้างไปดีมาดีนะครับขับปุ๊บเจอเงินขับปุ๊บเจอทองสาธุเฮ้ยนี่ขับช้าขนาดนี้นี่แค่น้ำมันตาเต่าหรือไงเร็วเร็วเร็วเอ๊ยไงเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วขอแทรกนิดแทรกหน่อยเนี่ยไม่มีน้ำใจกันเลยอ่ะ
2: ก็เป็นซะอย่างเงี้ย
3: ถนนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะ
4: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาภรณ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยาสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
3: โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนากาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริแม่เหี้ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
2: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

างร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยทักทายกันที่053 276 7 93ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะ

วันหยุดยาวของหลายๆท่านนะคะวันนี้ไปเช็คอินกันที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้บางท่านก็อยู่บ้านนะคะจัดข้าวจัดของจัดโซนใหม่อยู่กับครอบครัวดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์บางท่านก็จะไปตามการจัดกิจกรรมต่างๆในเชียงใหม่หรือว่าอาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็ครถเช็คคนให้พร้อมแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแล้วด้วยค่ะหลายท่านเลยก็ตั้งใจเลยจะงดเหล้าข้าพรรษานะคะเพราะว่าทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมีสติในการใช้ชีวิตแล้วที่สำคัญก็คือลดอุบัติเหตุความรุนแรงบนท้องถนนนะคะแล้วก็มีเวลาเติมชีวิตให้กับครอบครัวเติมความสุขให้แก่กันเพราะว่าทุกการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็มีการรณรงค์กันว่าช่วงเข้าพรรษานี้ร่วมตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาพักยกพักตับเพื่อสุขภาพที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สังคมที่น่าอยู่นะคะเริ่มต้นความสุขจากการงดเหล้าเข้าพรรษากันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของทางด้านคุณแอนทิติมาด้วยค่ะแล้วก็จะมีบทเพลงของคุณลุลานะคะที่แนะนำเข้ามาบทเพลงพระจันทร์ยิ้มเวอร์ชั่นของคุณพิมพ์นะคะคัฟเวอร์จากบทเพลงที่เป็นผลงานของคุณเอกสุรเชษฐ์ด้วยค่ะ0532767793นะคะหลายท่านเลยก็อาจจะคิดเมนูแล้วหรือว่าอยากจะพักผ่อนกันแล้วในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็ยังมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะดูจากมาตรการต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังให้ความสนใจทั้งเรื่องของการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือตอนนี้ก็จะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับการขยายเวลาลงทะเบียนลดค่าน้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง30กันยายนนี้พร้อมมีการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีเวลาเต็มตัวแล้วก็เข้าถึงสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะคะย้ำเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมหรือรายใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบจะไม่มีการต่ออายุสิทธิ์ให้แบบอัตโนมัตินะคะช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนค่าน้ำผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะแล้วก็ผลการพิจารณาคุณสมบัติของตนเองได้ผ่านช่องทางหลักไม่ว่าจะเป็นเข้าสู่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะใช้เลขบัตรประชาชนในการตรวจสอบนะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังในส่วนสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งธนาคารกรุงไทยออมสินทกสอาคารสงเคราะห์ธนาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยมีการพิสูจน์ตัวตนสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยดิจิทัล ID ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีด้วยนะคะโดยดูจากขั้นตอนเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ผู้ที่ต้องปรับปรุงข้อมูลเนี่ยจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย1วันก่อนที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำผ่าน2ช่องทางนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารที่บอกไว้นะคะทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งดูจากความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมและผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำหนดการแล้วก็รอบการได้รับสิทธิ์ที่ต่างกันกลุ่มรายเดิมหากลงทะเบียนในช่วง 20-25 กรกฎาคมนะคะจะเริ่มได้รับส่วนลดใบแจ้งค่าน้ำรอบเดือนกันยายนและก็ยังคงใช้สิทธิ์เดิมต่อเนื่องไปจนถึงรอบบินเดือนตุลาคมสำหรับกลุ่มรายใหม่หากลงทะเบียนช่วง20กรกฎาคมจนถึง25กันยายน2569ก็จะเริ่มได้รับส่วนลดใบแจ้งค่าน้ำรอบเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับการไขข้อข้องใจว่าทำไมใช้น้ำเกิน315บาทเสียสิทธิ์ถาวรหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่เสียสิทธิ์ถาวรค่ะแต่ว่าจะเสียสิทธิ์เฉพาะในเดือนที่ใช้เกินเท่านั้นโดยเกณฑ์การอุดหนุนของรัฐบาล1ที่อยู่ต่อ1สิทธิ์นะคะใช้น้ำไม่เกิน100บาทรัฐจ่ายให้ตามจริงใช้น้ำระหว่าง100ขึ้นไปจนถึง315บาทเนี่ยรัฐจะช่วยจ่าย100บาทส่วนที่เหลือผู้ถือบัตรต้องจ่ายเองแต่ว่าถ้าใช้น้ำเกิน315บาทผู้ถือบัตรเนี่ยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายก็คือจ่ายค่าน้ำเองนะคะเต็มจำนวนในรอบเดือนนั้นไม่ได้รับส่วนลดแต่ว่าหากเดือนถัดไปกลับมาใช้แล้วไม่เกินเกณฑ์ก็ยังคงได้รับส่วนลดตามปกตินะคะตอนนี้ก็เน้นย้ำว่ามีมาตรการที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็มีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนะคะสอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็มีศูนย์ที่เป็น one stop service ที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกันด้วยข้อมูลจากเพจของ
ข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเปิดให้ชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมมีไฟประดับยามค่ำคืนนะคะก็จะเป็นทางกรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และก็โบราณสถานทั่วประเทศด้วยพร้อมทั้งมีการเปิดไฟสว่างสวยนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนไปท่องเที่ยวยามค่ำคืนประดับไฟงดงามในยามราตรีส่งเสริมให้โบราณสถานได้ทำหน้าที่มากกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แต่ว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้กับท้องถิ่นโดยจะเปิดไฟให้สว่างสวยพร้อมกันระหว่างช่วงวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างสวยงามให้ประชาชนได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของโบราณสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็มีเวียงกุมกามนะคะเมืองโบราณสามารถที่จะไปได้หรือว่าท่านใดที่มีแพลนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรก็มีอุทยานประวัติศาสตร์ลพบุรีก็มีโบราณสถานบ้านหลวงบ้านวิชาเยนนะคะหรือทางจังหวัดนครราชสีมาก็มีปราสาทหินพิมายที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็เปิดนะคะปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีเมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีย์หลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมความสวยงามในยามค่ำคืนนะคะของโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวท.เชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกั

0: โลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงจากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงแลงประจำเลยนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเลือกสรรงานเพลงนะเจ้าเลือกสรรข่าวสารต่างๆเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าวันนี้เป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนะเจ้ารวมถึงสัปดาห์นี้อิ่มเอมกับวันหยุดกันต่อเนื่องกันไปนะเจ้าจนถึงวันพัดเนาะวันพัดที่30บางท่านก็จะได้เริ่มทำงานวันที่31แต่บางท่านก็จะได้เริ่มทำงานในสัปดาห์ถัดไปเลยนะเจ้าเนาะก็ขอให้ทุกวันหยุดนะเจ้าวันหยุดของทุกๆท่านเป็นวันที่สร้างความสุขสดชื่นสบายใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าน้องเก่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงนะเจ้าแล้วก็ข่าวสารเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันวันนี้เริ่มต้นกับวันหยุดต่อเนื่องหลายท่านหลายคนอาจจะวางโปรแกรมไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปแอวตังใดหลายตี้หลายตางนะเจ้า

นะเจ้าเนาะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเจ้าที่จะได้ไปวัดวาในวันพุธไปทำบุญกันตอนเช้าคือได้เกิดความสุขสบายกายใจกันนะเจ้าช่วงเวลาของรอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งนั้นนะเจ้าน้องเก่งพยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆวันนี้เลือกเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะเจ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะก็อยากจะดูแลอยากจะส่งความห่วงใยอยากจะดูแลความรู้สึกตลอดภัยขอบคุณนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ของ DJ เก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามก็เจิญนะเจ้าขอเจิญเลยนะเจ้าเนาะขอเจิญทุกท่านทุกคนเข้ามาแวะติดตามมาทักทายกันนะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งนะเจ้าซึ่งน้องเก่งก็จะไลฟ์รายการรอบเวียงเชียงใหม่ทุกรอบที่มานั่งจัดรายการกันสดๆที่นี่เนื้อเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเนาะเป็นประจำเลยเราก็จะติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำซึ่งวันนี้เนื้อเจ้าเปิ้นยังบอกว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื้อเจ้าตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคประเทศลาวตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าก็ขอฮือพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งน้องเก่งหันมีการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้นะเจ้าในชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาน่านแล้วก็ตากนะเจ้าที่มีฝนตอนนี้ซึ่งจังหวัดเจียงใหม่นั้นตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอฝางชัยประการเจียงดาวพร้าวแม่ริมแม่แจ่มสันสายแล้วก็จอมตองนะเจ้าซึ่งในวันก่อนวันสองวันก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังก็หันมีภาพของน้ำป่าไหลหลากเนาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนาะก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เฮามาบอกกันบ่อยๆแต่กับบรรยายให้คุณผู้ฟังเบื่อบรรยายให้คุณผู้ฟังใกล้เพียงแต่ว่าให้คุณผู้ฟังนั้นมีการเฝ้าระวังกันไว้นะเจ้าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าเรื่องของน้ำท่งน้ำท่วมต้องเก่งเจ้าว่ามีภัยยากขึ้นมันเกิดแน่นอนเนาะมันค่อนข้างจะลาบจากครั้งที่ผ่านมานะเจ้าแล้วก็ภาวนาสาธุในใจตัวเก่าเนี่ยว่าบดีคือมันได้เกิดเหตุน้ำท่วมเมืองเหมือนครั้งที่ผ่านมามันเสียหายนักขนาดคุณผู้ฟังเสียหายจนเศร้าใจเลยเนาะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยซึ่งกันและกันพื้นที่ใดที่มีฝนตกพื้นที่ใดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมน้ำขังน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าหรือว่าฝนตกหนักฮือดูแลตัวเองกันฮือดีดูแลทรัพย์สินสิ่งของสำคัญที่สุดดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังเตรียมเพลงม่วนๆไว้ฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าก็หวังว่าทุกงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้เจ้า

คุณมินตราอินทิรากับเพลงที่มีชื่อว่าว้าวเนอะเจ้าเนาะเมื่อลมหมดฉันก็ตกลงมาตายถ้าหากว่าเฮาเป็นว้าวเนอะเจ้าว่านั้นว้าวจะเชิดคออยู่บนฟ้าได้ก็ถ้าหากว่ามีลมมาช่วยเท่านั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าเนาะเสียงเพลงม่วนๆเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะเจ้าที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้บ่ดีลืมต้องเตือนกันไว้ก่อนชาวไทยทั้งหลาย2วันนี้นะเจ้า29แล้วก็30กรกฎาคมนะเจ้างดขายเหล้าเบียร์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาห้ามจำหน่ายนะเจ้าห้ามจำหน่าย29-30กรกฎาคมเจ้าภัยฝ่าฝืนเจอคุก6เดือนปั๊บแผมนะเจ้าเนาะตึงตึงยับตึงปรับเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ปรับ 10,000 บาทเลยนะคุณผู้ฟังจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าหากว่ามีคนฝ่าฝืนนะเจ้าซึ่งวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29วันพุธที่29กรกฎาคมนะเจ้าวันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่30กรกฎาคมเพราะฉะนั้น2วันนี้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนวันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันพุธแม่นก่อเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันที่30นะเจ้าเนาะ29-30 2วันที่เปิ้นห้ามจำหน่ายนะเจ้าไผ่ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องนำมาบอกกล่าวกันไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายนะเจ้าที่ต้องปฏิบัติตามนะเจ้าวันสำคัญทางพุทธศาสนานะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเชื่อว่าบางท่านมีความตั้งใจเลยนะโอ้ยเข้าพรรษาละนะเจ้าจะยังเหล้ายังเบียร์ยังอบายมุขทั้งหลายนะเจ้าสุดพรรษาเลยเนาะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญตวยนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายน้องเก่งผ่านต่างช่องทางTikTok ตวยนะเจ้าเนาะขอบพระคุณนักหน้าเลยอยู่เป็นกู้เป็นกิมกับคุณผู้ฟังกันไปแล้วก็วันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเป็นวันที่หลายท่านหลายคนอาจจะมีการเตรียมตัวละเตรียมตัวกันตั้งแต่เวลานี้ละนั่นก็คือเกียมข้าวเกียมครัวที่จะเอาไปทำบุญตักบาตรนะเจ้าคืนนี้นะเจ้าตักบาตรเป็งปุ๊ดเนาะตักบาตรเป็งปุ๊ดซึ่งถ้าว่าเป็นในเมืองแรกๆเลยเนี่ยคนก็จะนึกถึงวัดอุปคุฎนะเจ้าแต่ก่อนเนี่ยตักบาตรเป็งปุ๊ดก็จะมีที่วัดอุปคุฎนะเจ้าซึ่งคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานในคืนเนี้ย 3-5,000 คนนะเจ้าซึ่งก็จะมีการปิดการจราจรเด้อในโซนของวัดอุปคุฎนะเจ้าปิดการจราจร1ช่องแนะให้เดินทางใช้รถโดยสารสาธารณะนะเจ้ารถโดยสารสาธารณะบ้านเฮามีนักน้องไผ่อยากจะไปตักบาตรเป็งปุ๊ดในคืนนี้ก็คือใจรถโดยสารสาธารณะสะดวกที่สุดนะเจ้าสำหรับที่วัดอุปคุฎเนาะซึ่งตำรวจจราจรเชียงใหม่เพิ่นก็มีการประชาสัมพันธ์การจราจรงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันเป็งปุ๊ดที่วัดอุปคุฎนะเจ้าวันนี้อังคารที่28กรกฎาคมตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมงานประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนนะเจ้าซึ่งปีนี้ในพื้นที่ภายในวัดก็มีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอยู่นะเจ้าก็ขยายพื้นที่การจัดงานมายังบริเวณด้านหน้าวัดนะเจ้าโดยใช้พื้นที่ตั้งแต่ทางเข้าพุทธสถานผ่านมาหน้าวัดอุปคุฎเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจังการจนถึงแนวกำแพงวัดนะเจ้าระยะทางประมาณ500เมตรส่งผลให้มีการปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายตลอดแนวพื้นที่จัดงานนะเจ้าการเดินทางที่แล้วก็ที่จอดรถนั้นผู้ร่วมงานสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่พุทธสถานเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งจะได้กระทำเนาะแนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ
ดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกเนื่องจากว่าพื้นที่จอดรถในบริเวณที่เปิ้นมีฮื้อก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่จำกัดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังอยู่กับทุกท่านในช่วงเวลานี้พร้อมกับงานเพลงที่ยังเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างมีความสุขในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานเพลงม่วนๆเจ้าคุณผู้ฟังแค่คนคุยและก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวสิ่งดีๆจาก PEA นะเจ้าตี้นำเสนอผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรอบเวียงเจียงใหม่ซึ่งวันนี้น้องเก่งกับเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันนักๆวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของไผ่หลายๆคนบางท่านบอกว่าฟังเพลงนักๆเถอะให้กินข้าวลำๆน้องเก่งจะไปมาปากนักนะเจ้าเนาะอันนี้ก็โอ้โหด้วยความยินดีเลยนะเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็นำโดยคุณวีรพงษ์แก้วบุญเรืองนะเจ้ารักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่น้องเอพี่มนกันนะเจ้าน้องฝ้ายนะเจ้าครบฝ่ายกันเลยคุณผู้ฟังรวมถึงตัวน้องเก่งนะเจ้าที่ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับพ่อครูบุญรัตน์ทิพย์รัตน์นะเจ้าซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นพ่อนะเจ้าคนหนึ่งของครูแอดพานุทัศน์อภิชนาธงนะเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่ผลิตเครื่องดนตรีปื้นเมืองดนตรีไทยเนี่ยคือศิลปินหลากหลายท่านได้มีโอกาสไปนำไปใช้นะเจ้าซึ่งฝีมือของพ่อบุญรัตน์นี่น้องเก่งก็หันมาตั้งเมิ่นละนะเจ้าเพิ่นเป็นคนที่มีฝีมือดีเป็นคนเท่าใจเย็นนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปแสดงความเสียใจแล้วก็ห่วมไว้อาลัยที่วัดฉิมพลีวันนะเจ้าวัดฉิมพลีวันหรือว่าวัดต้นงิ้วตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็เป็นแห่มงานหนึ่งที่วันนี้หมู่เฮาก็ได้ไปร่วมงานนะเจ้าในคณะที่ยังมีแห่มหลายๆงานในหนึ่งวันนี้คือได้ติดตามนะเจ้าคือได้มีโอกาสไปร่วมงานกันคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงค่ำวันนี้เนาะในช่วงค่ำวันนี้ในช่วง1:25 PMโดยประมาณเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าเฮาจะทำการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะเจ้าส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่29 กรกฎาคมเจ้าเขามีการถ่ายทอดเสียง2 ครั้งนะเจ้าก็คือในช่วง16:55 PMโดยประมาณเนี่ยนะเจ้าจะมีพิธีถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569นะเจ้านะพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและในช่วงค่ำนะเจ้า18:50 PMในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครนะเจ้าอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญเหล่านี้ได้ผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังบ่ได้ลืมนะเจ้าในช่วงนี้เราต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเพราะว่าอากาศบ้านเรายังมีฝนตกยังมีอากาศที่ร้อนๆอากาศอบอ้าวนะเจ้าอาจจะยากให้คนที่มีความรู้สึกไวต่ออากาศนะเจ้าหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อะไรเราจะต้องระมัดระวังกันยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังไว้เพราะว่าบางท่านเนี่ยไปแอวบนดอยอากาศจะเย็นอากาศค่อนข้างเย็นนะเจ้าตังบนดอยแล้วถ้าหากว่ามาอยู่ตังลุ่มในเมืองเนี่ยนะเจ้ามันก็จะอากาศจะบ่ค่อยหนาวเย็นสักเท่าใดเพราะนั้นอากาศมาจะเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายกันเป็นพิเศษดูแลกันให้นักๆนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าซึ่งวันนี้น้องเก่งก็
ยังเกี่ยมเพลงม่วนๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะใครที่กำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่ก็ขอให้กินข้าวลำๆนะเจ้ากับเมนูที่ถูกใจนะเจ้าถูกอกถูกใจขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่ผ่านต่างช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าที่ได้เข้ามาอย่างน้อยก็เข้ามาทักทายกันเข้ามายื้อมาพอมากอยนะเจ้ามาทักทายกันต้องขอบคุณนักๆนะเจ้าและท่านละคนก็ทักมาตะกี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าแม่ริมฝนตกแล้วนะเจ้าแม่ริมฝนเริ่มตกเนาะบางท่านยังกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางอย่างคุณอย่างนะตะกี้บอกว่ากำลังเดินทางไปอุบลราชธานีไปดูงานแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานีโอ้โหมันเป็นความอลังการที่เป็นงานนึ่งที่น้องเก่งอยากไปเห็นด้วยตาของตัวเองเหมือนกันนะเจ้าโห้ยในตัวนี่นะในใจนะคุณผู้ฟังมีสปะเนอะอยากไปดูงานแห่เทียนก็อยากไปอยากไปแอลทะเลก็อยากไปอยากไปพักผ่อนอยากกินนู่นนั่นนี่มันมีหมดหมอคนอื่นจะเป็นเหมือนน้องเก่งก่อนนะเจ้าอยู่บ่ได้ก็อยากกินตำมาตื่นเนาะอยากกินอันนั้นเนาะอันนี้เนาะอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่มันก็จะเป็นพักเป็นว่างนะแต่ว่าบางเตื้อก็บ่อยากกินอย่างใช้ชีวิตไปสบายๆนะเจ้าเนาะแต่ว่าการที่เฮากินได้ไปได้แอลได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีละนะเจ้าเฮาจะได้บ่ต้องเคร่งเครียดซีเรียสนะเจ้าวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆวันต่อเนื่องก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คือคุณผู้ฟังนั้นมีแต่ความสุขนะเจ้าวันหยุดพักผ่อน3วันบางท่าน5วันนะเจ้าก็ขอให้เป็นวันที่พักผ่อนย่อนใจกันอย่างสบายอกสบายใจไปแอวตั้งไรก็ขอให้แอวม่วนๆกันละกันนะเจ้ามีแต่ความประทับใจแล้วก็มีแต่ความสุขกอบโกยกันไว้ในช่วงวันหยุดของทุกท่านเจ้าเดินทางทุกเส้นทางขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งเกียมเพลงไว้2เพลงเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังส่งท้ายในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ในแหล่งวันนี้วันพรุ่งนี้นะเจ้าวันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นเฮาก็จะปิกมาปะกันใหม่ที่นี่นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงช่องทาง TikTok DJ เก่งตวยขอบพระคุณทุกท่านเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
2: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์ ื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโดยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
7: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์

0: สระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ

0: ามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟัง สำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้ ี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระ บารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตหนึ่งหุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุค โอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึง การพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยัด

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง

จะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรี

0: รัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังคหวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกรงปาวเรศ จากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกร่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พลเอกสุริยจุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโต

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านของกองกำลังผาเมืองค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสคร.1เชียงใหม่แนะประชาชนป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่มาพร้อมฤดูฝนทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
9: ลดเข็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเข็มจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันส่งผลให้คนไทยโดยส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS เช่นโรคความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคอัมพาตโดยพบว่าคนไทยที่เป็นวัยรุ่นและมีภาวะความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและอายุน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันเราพบผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันอายุเพียง20กว่าปีเพิ่มมากขึ้นพอเริ่มทำงานอายุประมาณ30กว่าปีเริ่มป่วยเป็นโรคไตทั้งนี้เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและจากการสำรวจล่าสุดพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีมีการบริโภคเค็มเกินปริมาณ 2-5 เท่าดังนั้นจึงมีวิธีการลดเค็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเค็มประกอบด้วย1ปรุงรสชาติอาหารโดยไม่ชิมอาหารส่วนใหญ่ที่ปรุงมานั้นมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วหรือมีโซเดียมสูงอยู่แล้วแต่พอไม่ชิมแล้วปรุงเพิ่มไปอีกก็ยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้น 2. ติดการกินอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนั้นมีโซเดียมในตัวอยู่แล้วจากการถนอมอาหารและมีโซเดียมแฝงเข้ามาอีกจากการเติมสารปรุงแต่งต่างๆจึงทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมคูณ2เข้าไปอีก 3.จับน้ำจิ้มแบบไม่บรรยะบรรยังอีกหนึ่งนิสัยของคนไทยคือชอบราดน้ำจิ้มแบบเยอะๆซึ่งตัวอาหารบางอย่างก็มีโซเดียมอยู่แล้วพอจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งได้รับโซเดียมเพิ่มเข้าไปอีก 4. สดน้ำซุปแทบหมดชามอาหารกลุ่มก๋วยเตี๋ยวบะหมี่สุกี้ต่างๆที่มีความเข้มข้นมากเพราะมีการเติมซอสปรุงรสซุปก้อนผงปรุงรสต่างๆลงไปซึ่งถือว่ามีโซเดียมปริมาณสูง5. เสพติดน้ำยำส้มตำต่างๆในน้ำยำน้ำส้มตำเหล่านี้มีการเติมผงปรุงรสที่มีโซเดียมสูงด้วยสารปรุงรสเหล่านี้หมักไม่ค่อยเค็มจึงต้องมีการเติมลงไปมากๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ 6. กินอาหารที่มีไตปลาปลาร้าพริกแกงและกะปิเนื่องจากวิธีการทำอาหารทั้ง4อย่างนี้โดยธรรมชาตินั้นมีโซเดียมผสมอยู่แล้วและหากมีการปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้ผู้ทานได้รับโซเดียมจากการปรุงรสเข้าไปอีก
8: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังในระยะนี้ภาคเหนือของเราค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งมีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่5ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ด้วยนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการแจ้งเตือนถึง30กรกฎาคม2569เราจะไปต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่พิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสมาคมมูลนิธิและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทางศาสนา5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกพร้อมกันนี้ค่ะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในช่วงค่ำค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของกองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนบริเวณแนวรั้วกองบัญชาการกองกำลังผาเมืองและกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพันเอกสุกิจพินโยรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมืองฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2กำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จำนวน190นายด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะกองกำลังผาเมืองยังได้จัดกำลังพล7นายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ถนนราชภาคินัยตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณโลหิตที่ได้รับ 3,150 ซีซีค่ะเราจะไปต่อด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันต่อค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของสคร.1เชียงใหม่เตือนพี่น้องประชาชนค่ะให้ป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนค่ะทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะก็จะเป็นช่วงที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหลายชนิดเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อประกอบกับการรวมกลุ่มของประชาชนในสถานที่ปิดทำให้โรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจากการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และก็โควิด-19 ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยในช่วงนี้ค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็มีแนวโน้มที่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ชิลีค่ะรวมถึงหลายประเทศในภูมิภาค อเมริกาก็ขอให้พี่น้องประชาชนป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะซึ่งอาการของโรคโควิด-19 แล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆก็มีความคล้ายคลึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าหายใจลำบากโดยส่วนใหญ่แพร่กระจายเชื้อผ่านละอองฝอยเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดในชุมชนแล้วก็โรงเรียนเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดค่ะซึ่งก็คือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากหมั่นล้างมือด้วยน้ำและก็สบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านค่ะแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือว่าพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การเสียชีวิตหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้เน้นย้ำผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนขอให้เร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมค่ะทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ออกโครงการพักทรัพย์พักหนี้มาตั้งแต่ปี2564เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้และให้สิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีปัจจุบันค่ะยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนนี้กรกฎาคม2569ซึ่งที่ผ่านมาค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐก็ได้สนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่มีอยู่ในการช่วยผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนมาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องหรือว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะซึ่งแม้จะมีความตั้งใจที่จะซื้อทรัพย์สินคืนแต่ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทำให้ต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในการหาเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนภายใต้โครงการพักทรัพย์พักหนี้ออกไปไม่เกินวันที่31ธันวาคม2570พูดง่ายๆก็คือไปจนถึงสิ้นปี2570นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนขอให้เร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีสภาพคล่องแล้วก็หาแหล่งเงินทุนได้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเดิมเพื่อให้กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
8: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ของอำเภอสารปีเจ้าไปปากะปี้อุบลวันมาเจริญอปมช.ของอำเภอสารปีตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
10: สวัสดีเจ้า จ้าปวนวันมาเจริญอปมช.ขอเล่าของอำเภอสระบุรีนะจ๊ะเน
8: า
10: ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอข่าวสารสระบุรีสาระดีๆกันเห็นรอบหนึ่งนะจ๊ะก็ห่างหายกันไปหลายเดือนเหมือนกันนะ
8: จ
10: ๊ะที่ไม่ได้มาพบปะอู้จากกับท่านผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารนะจ๊ะ
8: เจ้า
10: วันนี้กิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอสระบุรีนะจ๊ะวันนี้ตกตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569นะเจ้าก็เป็นวันสำคัญแห่งชาติก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าราชการที่10นะเจ้
8: า
10: ทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะจ๊ะโดยการพัฒนาหมู่บ้านนะจ๊ะตัดกิ่งไม้ต้นไม้จ๊ะตามถนนหนทางนะจ๊ะเพื่อสะอาดและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าสมาชิกสภาแม่บ้านอสมและก็เจ้าบ้านนะเจ้าที่ร่วมกันได้ช่วยกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเจ้าสำหรับกิจกรรมต่อมาก็เป็นวันกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็คือเป็นวันอาสาฬบูชาเจ้าก็ตรงกับวันเข้าพรรษาปีนี้ก็ตรงกับวันที่29หรือ30กรกฎาคม2569นะเจ้าเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2556นะเจ้าก็ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเดือนตุลาแห่งชาติเพราะสังคมไทยนะเจ้ามีวัฒนธรรมที่ดีงามนะจนยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะเจ้าในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องกันมาเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาระยะเวลา3เดือนนะเจ้าก็จะตั้งสัจจะอธิษฐาน
8: เจ้า
10: โดยลดละเลิกเหล้ารักษาศีลนะเจ้าเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มต่างๆเจ้าเช่นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเราจนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจิตอาสาต่างๆในชุมชนของเทศบาลตำบลขมูลก็ได้ทำกิจกรรมนี้ไปตะวันแล้วนะเจ้
8: า
10: ซึ่งในวันนี้ทางเทศบาลตำบลขมูลนะเจ้าก็ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นผู้เข้าร่วมโครงการจะจำนวน50คนนะเจ้
8: า
10: สำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเชิญชวนผู้นำกลุ่มต่างๆตลอดจนเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านในตำบลเพื่อร่วมลงนามปฏิญาณตนนะครับปฏิญาณตนแล้วกับช่องท้องกับตนนรงประชาสัมพันธ์คืองดลดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษาระยะเวลา3เดือนนะเจ้าการที่เราหยุดพักช่วง3เดือนก็เป็นผลดีเหมือนกันนะเจ้าเนาะก็คือผลดีก็คือลดรายจ่ายให้กับครอบครัวนะครับเอาสิ่งที่ซื้อของที่จำเป็นให้กับครอบครัวเอานะเจ้าลดการรวมกลุ่มบางสารลดโรคที่จะเข้ามากับการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะเจ้า
8: เจ้า
10: สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับฤดูกาลในช่วงนี้นะเจ้า
8: เจ้า
10: ของบางพื้นที่นะเจ้าก็มีฝนตกบางพื้นที่ก็ฝนก็ให้ทิ้งช่วงไปแล้วนะเจ้า
8: เจ้า
10: จะมีผลกระทบกับการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนช่วงนี้ก็คือช่วงลำไยนะจ๊ะเน
8: า
10: ะบางสวนบางเจ้าก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะจ๊ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
11: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
17: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะตากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
18: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
4: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารนะครับวันอังคารที่28เดือนกรกฎาคม2569นะครับเอียวสุรชัยไม่ไปไหนนะครับยังคงมีเสียงจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้ได้มีความสุขกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยนะครับเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกพื้นที่ทั่วแผ่นดินไทยนะครับก็มีการประกอบพิธีเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับรวมไปถึงสถานกงสุลหรือว่าสถานทูตในต่างประเทศก็มีการประกอบพิธีกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาเล่าในรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับภาคเหนือบ้านเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งอยู่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนบ้านเรานะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเตือนกันในตอนนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับก็หลายจังหวัดอยู่นะอุณหภูมิในช่วงกลางวันอยู่สักประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงเช้าๆที่เชียงใหม่ 25-26 องศานะครับอากาศก็ยังถือว่าเย็นสบายอยู่เนาะช่วงค่ำๆเย็นๆมีโอกาสฝนตกได้ในหลายๆพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถือว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับวันเป็งปุ๊ดนะใส่บาตรพระอุปคุตกันนะครับเริ่มค่ำคืนนี้เลยนะครับประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะได้เตรียมข้าวของไปร่วมใส่บาตรเป็งปุ๊ดหรือว่าทำบุญตักบาตรช่วงเที่ยงคืนนะครับเชิญนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีที่วัดอุปคุตนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่ที่เขาจะมีการจัดขึ้นมานะค่ำคืนนี้นะครับ28กรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนะครับพูดถึงประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดไหว้สาพระอุปคุตก็ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่ชาวล้านนาของเรานี่แหละนะครับพูดถึงอานิสงส์แล้วก็ผลบุญที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตผู้ใดที่ได้ใส่บาตรได้ทำบุญก็จะมีโชคดีนะครับเนื่องจากว่ามีความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะดลบันดาลโชคลาภวาสนาให้แก่ผู้ที่ได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับค่ำคืนนี้ที่วัดอุปคุตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญชวนครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนหรือว่าใส่บาตรเป็งปุ๊ดด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็ทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นย้ำกันนะครับค่ำคืนนี้เลยนะครับค่ำคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29นะครับก็เลยหลังเที่ยงคืนมาเลยนะตอน4ทุ่มนะครับค่ำคืนนี้พระสงฆ์แล้วก็สามเณรจะเจริญพระพุทธมนต์ครับเวลา5ทุ่มครึ่งมัคคนายกจะนำกล่าวถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรนะครับแล้วก็ยาม

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25ท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันนะครับช่วงนี้วันหยุดยาวนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยในฐานะคนเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดนะก็ต้องขอเชิญชวนเลยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ด้วยนะสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้โชคดีขอให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับชาวเชียงใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจะเที่ยวตามสถานที่ทางธรรมชาติหรือว่าจะเที่ยวจุดแลนด์มาร์คในเมืองนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสถานที่ของเอกชนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะแล้วล่ะที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะพร้อมตรวจ

รับการประเมินของ ICOMOS นะครับของ UNESCO เนี่ยนะที่เขาจะมาตรวจประเมินบ้านเราเพื่อจะได้มีโอกาสเป็นมรดกโลกกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันมิ่งมหามงคลของชาติไทยนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนานะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับก็ไปจัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับหรือว่าพืชสวนโลกนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสเป็นพิธีกรนะครับในช่วงของการประกอบพิธีกันด้วยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกส์ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการนี้ครับนายชัชวาลปัญญานายบุลือธรรมธารานุรักษ์นายศิวธรรมิกานนท์และก็นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคประชาชนเอกชนทุกหมู่เหล่าเลยก็ว่าได้นะครับก็มาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรด้วยนะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินนะครับพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศไทยนะครับก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเชื่อว่าวันนี้หลายที่หลายแห่งนะครับก็จะมีการจัดประกอบพิธีกันมีการทำบุญตักบาตรนะครับวันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยมีพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวน75รูปด้วยกันนะครับส่วนในช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญได้เลยนะครับที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอี่ยวสุรชัยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

0: ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยนั่งจัดรายการทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวนี้คึกคักเลยนะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับอย่างที่โค้งถนนหมายเลข3เนาะที่ทางไปปัวบ่อเกลือจังหวัดน่านเนี่ยนะครับโอ้โหหลายๆคนก็แวะจอดรถเพื่อถ่ายรูปกับถนนถนนหมายเลข3นะครับก็คึกคักเลยนะขอให้ขึ้นมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเยอะๆนะครับขึ้นมาเที่ยวในภาคเหนือของเรามากๆเงินทองจะได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจแถวบ้านเรานะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คนละครึ่ง plusหรือว่าไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับหมดแล้วหรือยังนะเตรียมตัวอีก 2-3 วันนะก็จะได้มีการเติมเงินเข้าใหม่นะครับของรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับเอาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวครับก็ต้องขอเตือนกันด้วยนะครับการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับช่วงนี้มีฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับแล้วก็บางเส้นทางเนี่ยมันลดเลี้ยวเคี้ยวคดเกินไปถนนแคบเกินไปไม่เหมาะสมสำหรับรถใหญ่นะครับตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการออกแจ้งว่ารถบัสขนาดใหญ่นะครับเช่นรถบัส2ชั้นนะครับห้ามนำขึ้นดอยสุเทพเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะไม่ถึงยอดดอยก็จะกลายเป็นรถติดกลายเป็นอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์28-30กรกฎาคมนี้ห้ามรถบัส2ชั้นขึ้นดอยสุเทพนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะขึ้นท่านก็เช่ารถแดงนะครับที่จอดอยู่แถวๆหน้ามอนะฮะแถวๆนั้นหน้ามอราชมงคลนะเชิญชวนกันนะครับที่เขาห้ามกันเนี่ย28-30กรกฎาคมเนี่ยนะครับนะฝากเตือนฝากบอกฝากแจ้งกันด้วยนะครับกลัวว่าจะมีรถขึ้นไปมากนะครับทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีที่อยากจะพูดอยากจะเล่านะครับหลายๆคนชอบกินหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ดองนะครับจริงๆกินสดๆเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับได้ของสดๆใหม่ๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ากินหน่อดิบๆกินหน่อสดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รสชาติขอให้มันมีกลิ่นซะหน่อยให้มีความเปรี้ยวซะหน่อยนะครับทำเป็นหน่อไม้ดองก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับตอนนี้เนี่ยเขาเผยข่าวดีนะนักวิจัยของไทยเนี่ยเก่งนะครับผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมนะครับยาต้านพิษโบทูลินัมที่มันเกิดจากกินหน่อไม้อัดปี๊บนะครับเขามียาต้านได้แล้วนะซึ่งที่ผ่านมาไทยยังไม่มียารักษายังไม่สามารถต้านพิษเหล่านี้ได้นะครับต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไทยเราผลิตยาได้นะครับยาต้านพิษโบทูลินัมจะสามารถลดค่ายาจาก 250,000 ล้านเหลือเพียง 25,000 บาทต่อโดสนะครับ 25,000 บาทต่อโดสนะอันนี้เป็นการเปิดเผยข่าวดีของทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับคนที่ชอบกินหน่อดองหน่อปิ๊บหน่อโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับรายการที่มีเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในยุค 80-90 ยุคที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับเอียวสุรชัยครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันไหนๆนะครับเอียวสุรชัยก็มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังนะขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันฟังรายการไปด้วยกันจนถึงจบรายการนะครับอย่าเพิ่งหลับทิ้งกันไปซะก่อนนะปล่อยเอียวสุรชัยพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ท่านผู้ฟังหลับนี่ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวรายการก็จะจบแล้วนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการลงนามถวายพระพรนะครับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆตามที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดขึ้นอำเภอต่างๆจัดขึ้นนะครับมีโอกาสก็ไปร่วมในการแสดงความจงรักภักดีนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับก็ไปพร้อมๆกับคณะของท่านเลยนะครับไปที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน3ชุดด้วยกันครับจากนั้นก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้หลายที่หลายแห่งก็มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับบางคนก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารนะเห็นที่โรงแรมสมายลานาของพี่ไพศาลตรงข้ามกับสวนบกหาดก็มีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนที่บ้านบ่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโรงทานถนนตลอดสายบ่อสร้างเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกทีก็จะเป็นท่านอาจารย์ศักดิ์อุดมพรแล้วก็เอี่ยวสุรชัยที่เคยอยู่บ่อสร้างก็ไปจัดกิจกรรมที่นั่นหลายปีเลยทีเดียวนะครับเทศบาลเขาก็มาร่วมภาคประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆคึกคักมากนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะอาจจะไปจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นแทนนะครับท่านผู้ฟังครับประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่โรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยใกล้ๆศาลากลางเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโอ้เขามีการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายนะครับผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขานหนีบรายที่2ของภาคเหนือนะครับที่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครพิงค์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มีเพียงแผลขนาดเล็กๆที่ขาหนีบไม่น่าเชื่อเนาะสวนเข้ามาจนถึงหัวใจได้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกเหมือนการผ่าตัดสมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับลดการติดเชื้อไม่มีเครื่องนูนออกหน้าอกไม่มีสายสัญญาณนะครับมันเป็นแบบไร้สายนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะผ่าตัดผู้ป่วยชายอายุ83ปีนะครับที่มีอาการหายใจเหนื่อยจากหัวใจเต้นช้า 30-40 ครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งเกิดจากภาวะการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจในห้องล่างๆนะมันเสื่อมตามอายุนะท่านก็83แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็ช่วยให้หัวใจมีอัตราการเต้นตามปกติลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเป็นรายที่2ของภาคเหนือนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับในวันดีๆแบบนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้

านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาซิแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงค่ำเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นมาละนะครับที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับก็มีการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับก็มีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการประกอบพิธีเป็นจุดหลักของจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนที่อื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เช่นกันนะครับทุกที่ทุกแห่งเลยทั่วประเทศรวมไปถึงสถานกงสุลรวมไปถึงสถานทูตที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดนก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้จัดพิธีกรรมนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดย NBT เชียงใหม่ช่อง11เนี่ยนะก็มาถ่ายทอดสดๆเอาบรรยากาศที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยนะครับส่งให้ผู้คนทั่วโลกทั่วประเทศได้รับชมกันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรียกได้ว่าออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่องเลยนะครับเอาบรรยากาศของบ้านเราให้ได้ชมกันนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนะทำบุญตักบาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วก็มีจุดเทียนยามค่ำวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้ก็ยังคงหยุดราชการกันอยู่นะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขทุกคนเลยนะครับนะเติมพลังกันให้เยอะๆพักผ่อนใครจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็เชิญได้เลยนะครับแต่ขอให้อยู่ในความระมัดระวังก็แล้วกันนะครับ3 ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันใหม่โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเอี่ยวสุรชัยไปพักก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี
5: ้นางสาวรัชดาเทนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
6: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารา ายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
7: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลและก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนำเสนอความหลากหลายของจังหวะลีลาศเอาไว้ในเพลงเดียวกันฟังได้เลยค่ะเพลงพระมหามงคลบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนัก

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง

0: สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดงตอบได้แล้วครับไม่ยอมให้ทางโน้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับเพลงเรือนหอรอรักใครร้องครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับคุณจรบุตรปะนะครับพี่วินัยจรบุตรสปะอยู่ไหนครับใจเจ้าเอ๋ยแล้วจะไม่ออกมาเลยครับก่อนเราก็รักกัน

0: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยอีกสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อนพระศาสนามาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุยว่าไง
0: คุยว่าไง
1: ผมคุยมาเลยเป็น
0: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี
1: ้ได้ยินครับ
0: จำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับจำได้ไหมฮะตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณ10ขวบครับ
1: สัก30
0: ใช่ไหมฮะเอ๊ะผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
1: ต้องถามคุณหนูครับ
0: ถึงไหมจำไม่ได้พี่วินัยฮะเราเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
1: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
0: แล้วก็อ๋องั้นเหรอฮะ
1: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อยพอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมตอนจำมอนนะก็ไปสมัครเล่นละครวิทยุกับครูเวศท่านจามอนนะ
0: ครับครูเวศเป็นพ่อของครูอุดมนะ
1: ครับแล้วครูเวศเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
0: ครับ
1: บอกให้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรครับเลือดจะไม่ต้องทดสอบกันมั้งครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวศแล้ว
1: สอบครับ8คนนี่กันนะ
0: สอบ8คนนะครับ

0: เป็นไหนจำไม่ได้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรหรอกเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องนี้เรื่องจริงเดี๋ยวนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
1: สีกรุงมึงฮะ
0: สีกรุงครับครับแผ่นเสียงครั้งแรกเป็นพื้นที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะก็เป็นห้องบันทึกเส
1: ีย
0: ง
1: แต่ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่า
0: แล้วครับ
1: ไปสนี
0: ไปสนีก็เคยอัดไปสนีกลาง
1: เฉลิมไทยก็เคยอัด
0: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปสนีเชิงสะพานพุทธ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ฮ
0: ะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว
1: ้
0: พี่วินัยครับพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่ที่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะโดยจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตอเอ็กชวนเนี่ยนะในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
1: เป็นความมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ครับ
1: กูแก้ร้องมาแล้วเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่ก็ตายโง่ดีเลยฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาแหละ
0: ครับ
1: ไม่เอา
0: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
1: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าเขาแผ่นเสียงตากระต่ายเลยโง
0: ่เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพอเห็นรายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตอเวกชวนเอาดินสอแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าเผื่อครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยจะต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก
1: ้ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสุนทรภรณ์นะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรพี่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์แพทย์ทูลพิษอมตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภพรเมื่อปี2528มีเพลงฟอเฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์แพทย์ทูลพิษอมตยกุลเช่นเดียวกัน
1: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วมาคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับแรกริมเบียร์ย่อมมีฟองตั้ง2ใน5ครับมาแล้วครับพี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะเสียงเหมือนเบบี้จริงเหรอฮะพี่
2: ถ้าถามความพอใจนะ
1: ฮะ
2: ไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแมวแมวแมวแมวไม่น่าจะติดใจ
1: ไม่น่าติดใจแล้วพี่ชอบพี่ชอบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
2: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะ
1: เรามีพี่ชวลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่ชวลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทายซิผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดจึงรู้สึกมีความผูกพันกับพี่ชวลีมากกว่าธรรมดาดังๆหน่อยต้องเล่นใกล้ๆหน่อย
3: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
1: แล้วครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องด้วยกันเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
3: ถามนอนเลยอะ
2: ไรแม่ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
1: ครับ
2: เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
1: ครับ
2: คณะของณพงษ์อะฮะจะคณะอะไร
1: โฆษณาสารครับครับ
2: ยุคนั้นนะคะแต่งบ่ายร้องเย็น
1: เห็นไหมเห็นไหมแล้วไงฮะ
2: แต่งบ่ายร้องเย็นนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะคะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้นี่นะคะเป็นเงี้ย
1: แล้วฮะเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงได้ที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกไหม
2: จะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะช่อรักซ้อนเออเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
2: แหมอะไร
1: อันดวงใจ
2: ช่อ

0: พี่วินัยต่อได้ไหมฮะต่อได้ไหมฮะพี่วินัยต่อได้ไหมฮะ
1: ว่าผมเนี่ยเขาลองไปหมดแล้ว
0: อ๋อ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสุปะค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงษ์ทิพยกลิ่นให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนีนาชั่นจองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
6: นางสาวลลิดาเพื่อนพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
7: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวย การทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้โดยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

พลงเช้าเย็นเป็นห่วงโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็จบไปแล้วต่อด้วยเพลงมโนน้อมค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อได้เพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อด้วยเพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อย

สองเพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่สองหยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่3ขวัญใจการเกตโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการเกต3เพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

พลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่2กรุณารักโดยคุณสวรีประกับพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์นัทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองจอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณสวรีประกาศพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

าถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธนีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสัก5นาที10นาทีตั้งหวังสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อของการภาวนา4ประเภทในวันนี้การภาวนา4ประเภทเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันสักประเภทหนึ่งตอนนี้เลยนั่นคือให้เกิดสติเป็นการพัฒนาสติของเราเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อให้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตลมหายใจทำฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเริ่มจากตรงไหนก็นี่แล้วอากาศภายนอกเราเนี่ยมันไหลไปไหลมาอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลมจะเป็นลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมเหนือลมใต้นี่คือลมทั้งนั้นมันจะเคลื่อนไปด้วยระบบกลไกของพัดลมหรือแอร์หรือระบบความกดอากาศเป็นลมเหนือลมใต้หรือระบบของอุณหภูมิเป็นลมร้อนลมเย็นก็แล้วแต่ลมเนี่ยมันไปได้พัดไปได้ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าร่างกายของเราเรียกลมหายใจเข้าถ้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางจมูกนะผ่านทางจมูกก็เรียกว่าลมหายใจออกดูตรงนี้เวลาเรากำหนดดูลมเราไม่ต้องตามลมตามฟังแต่ยังไงให้ปิดริมฝีปากให้มิดอย่าให้อากาศผ่านเข้าออกทางริมฝีปากโดยที่ไม่ต้องกัดฟันให้ฟันเราห่างกันสักนิดหน่อยแล้วลิ้นเราก็ไม่ต้องเกร็งลิ้นลิ้นเนี่ยให้นอนอยู่ที่แผ่นพื้นอย่าไปดันที่เพดานแล้วปลายลิ้นนี่ก็แตะที่หลังปุ่มเหงือกคือหลังฟันด้านบนหลวมๆไม่ต้องเกร็งแล้วสังเกตดูลมสังเกตดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกโดยไม่ต้องตามลมสังเกตดูลมหายใจที่เข้านี่มันสัมผัสบริเวณไหนนั่นคือมันตลอดตั้งแต่ปลายจมูกจนมาถึงโคนลิ้นนี่เลยอ่ะตลอดช่องโพรงจมูกไงช่องทางเดินอากาศนี่เราไม่กัดฟันปิดริมฝีปากให้ลิ้นเรามาแตะอยู่ที่หลังปุ่มเหงือกนี่เรามาสนใจอยู่ทางเดินหายใจตรงนี้ที่มันอยู่ด้านหลังเข้าไปจากปากของเราไปนี่สังเกตดูตลอดสายสังเกตอะไรดูมันอ่ะเอาสังเกตดูว่ามันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยถี่หรือห่างไม่ต้องบังคับยังไงมาก็อย่างนั้นไปแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเราสังเกตดูเข้ามันร้อนหรือออกมันเย็นหรือเข้ามันเย็นออกมันร้อนอุ่นกว่าร้อนกว่าสังเกตดูสังเกตดูเฉยๆในขณะที่เราสังเกตดูลมอยู่นี้ตะวันก็จะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคนทำกับข้าวเสียงข้าพเจ้าเองก็ตามเราก็จะมีความคิดอื่นๆแทรกมาด้วยนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มีความคิดอื่นแทรกมาแล้วเราสังเกตดูนี่สังเกตเฉยๆไม่ตามไปแค่สังเกตเนี่ยแหละทุกฝังมันจะทำให้เกิดสติตั้งขึ้นมาได้สังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมพอสังเกตดูสักระยะหนึ่งกำหนดอยู่ที่จุดเดียวเป็นเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดนำมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักคราวนี้เราทำลมหายใจให้เบาลงคือโน้มน้อมไป คือจะบังคับนิดนึงนะน้อมให้จิตมันเบาลงนิดนึงลมหายใจเนี่ยเบาลงนิดนึงพอไม่ต้องเอามากพอลมหายใจเราเบาลงนิดนึงปุ๊บสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมนี่มันจะเบาบางลงนิดนึงอันนี้คือเป็นการทำกายให้สงบระงับทำกายให้สงบระงับทำกายให้ระงับแล้วจิตก็จะระงับลงตามไปด้วยหมายถึงไงหมายถึงจิตที่มาสนใจอยู่จุดสัมผัสของลมเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระงับลงอ่ะเพราะว่าสัมผัสมันน้อยลงจิตก็ต้องจ่อเข้าไปอีกการจดจ่อลงไปตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับการทำจิตให้กว้างขวางออกไปลักษณะการทำจิตให้กว้างขวางออกไปเช่นเราก็รับรู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างเรามีความคิดอะไรบ้างขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงส่งใจไปดูนั่นนี่แต่ไม่ลืมล้มเนี่ยอันนี้คือทำจิตให้กว้างออกไม่ไม่ไม่คราวนี้ทำจิตให้ระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงเบาลงเบาลงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความที่กายมันระงับลงระดับหนึ่งจิตมันก็ระงับลงระดับหนึ่งคราวนี้เรามาสังเกตดูนะถ้าตัมฟังสามารถขยับแขนขยับขาอ่ะคือแทนที่จะวางมือไว้บนตักนี่ขยับมือขึ้นมาสักจุดใดจุดหนึ่งอ่ะสังเกตดูเนี่ยแล้วอย่าลืมลมนะเราสังเกตดูลมแล้วเราต้องสังเกตดูการเคลื่อนไหวของแขนของกายของเราไปด้วยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่เอาเดินก้าวขาไปด้วยการที่จิตของเราเนี่ยกระจายออกจากที่จดจ่ออยู่จุดเดียวกระจายออกไปตรงโน้นได้ยินเสียงนี้แต่ไม่ลืมลมนี่อันนี้คือลักษณะที่กระจายออกให้ท่านฟังได้สังเกตดูนะว่าจิตเราเป็นอย่างนี้เกิดอันนี้ดับจังหวะของเวทนาที่แขนขาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอ๋อสัญญาความหมายรู้ข้อนี้เกิดขึ้นอ๋อดับไปอย่างนี้อ๋อเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะให้เราฟังรักษาสติที่เราตั้งขึ้นไว้นี้ให้เป็นอย่างดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำความเข้าใจหัวข้อแม่บทธรรมนั้นจิตต้องเป็นสมาธิซะก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือการพัฒนา4ประการเรือภาวนาแปลภาษาไทยคือการเจริญพัฒนาจิตให้สงบซะก่อนจึงจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งไม่ให้เกิดเป็นงูพิษที่จะเป็นอันตรายต่อความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจึงให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำสมาธิสัก5นาที10นาทีเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของเราก็จะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองหัวข้อในช่วงใต้ร่มบทบทวันนี้พูดถึงการภาวนา4ประการอยู่2นัยยะพูดถึงการเจริญการพัฒนาการฝึกอบรมการทำให้ดีขึ้นที่มาจากคำว่าภาวนานั้นคือเจาะจงมาเรื่องของการภาวนาทั่วๆไปไล่มาตั้งแต่กายไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนัยยะที่สองเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาคือมาเรื่องของจิตมาเรื่องของปัญญาเอานัยยะแรกที่เป็นกว้างๆซะก่อนข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยอนาคตภัย5ประการท ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ตอนนั้นแต่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อๆไปซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วโดยเกิดขึ้นจากการเพราะไม่ได้มีการพัฒนาภาวนาเจริญ4ประการนี้นั่นเองพอไม่ได้มีการพัฒนาเจริญทำให้มากภาวนาใน4อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จึงทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะเลือนไปเพี้ยนไปถึงอาการอันแปลกไปเข้าใจสิ่งต่างๆผิดพลาดไปเริ่มมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็เริ่มเพี้ยนมาทีละนิดทีละน้อยอะไรคือการเจริญ4ประเภทนั้นหัวข้อท่านให้ไว้คือเจริญกายหมายถึงกายภาวนาเจริญศีลหมายถึงศีลภาวนาเจริญจิตหมายถึงจิตตภาวนาและเจริญปัญญาหมายถึงปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็มาตรงกับชื่อของมูลนิธิปัญญาภาวนาพอดีทบวังข้าพเจ้าเลือกใช้ชื่อนี้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเอาคำนี้เป็นที่สุดของการภาวนาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนากายภาวนาเป็นต้นจนมีปัญญาภาวนาเป็นที่สุดก็ตรงนี้เราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละอย่างมาฟังถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้แล้วจะมีโทษมากมายเลยโทษ5ประการเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปถึงว่าไอ้ทำไมทำแล้วมันจะมีโทษยังไงถ้าทำแล้วจะทำยังไงอันนี้จะพูดตรงนี้ก่อนพูดถึงกายภาวนาคือมาจากคำว่าภาวนานี้เลยแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเจริญเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเจริญคือมาจากคำว่าภาวนาหมายถึงการพัฒนาแล้วพัฒนากายพัฒนายังไงต้องไปยกเวทต้องออกกำลังต้องกินอาหารดีๆโอ้นั่นมันเรื่องทางกายแบบทางฟิสิกอลนั่นคือหมอเขามาดูแลก็จึงเรียกฟิสิเชียนแต่กายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นี่ก็ทางหนึ่งยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคแต่แม้มันจะไม่เหมือนกันกับเวลาที่เราเช่นคุณต้องกินคอลลาเจนนะคุณต้องกินโปรตีนเท่านี้นะคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะไขมันเท่านี้วิตามินนั่นนี่อันนี้คือดูแลทางกายแบบหมอดูแลนะโภชนาการดูแลแต่การพิจารณาแล้วจึงบริโภคนี่คือให้พิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่แต่รับประทานพอดีระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นรักษากายนี้ให้เหมาะแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี่พัฒนากายพัฒนาแบบนี้ถ้ากินเพื่อเล่นเพื่อสวยงามเพื่อประดับตกแต่งอันนั้นไม่ใช่แล้วอย่าพัฒนากายไปทางนั้นแต่ถ้าเพื่อที่จะระงับเวทนาใหม่เพื่อที่จะป้องกันเวทนาเก่าพิจารณาแบบนี้ถึงจะถูกมันแตกกันนิดเดียวท่านผู้ฟังมันมองคนละมุมนิดเดียวเช่นคุณทาครีมศีลก็บอกไปแล้วนะก็จะบอกว่าไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเอางี้ทาครีมกันแดดได้ไหมเอาแล้วถ้าผิวแตกนี่ใช้ครีมทาได้ไหมนั่นสิเนาะคือทาเพื่อว่าที่จะประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามหอมฟุ้งนั่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นการพัฒนากาย ไม่เป็นการเจริญกายไม่เป็นกายภาวนาแต่ถ้าทาด้วยพิจารณาว่าเออนี่มันระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้ริมฝีปากแตกเป็นแผลป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะติดเชื้อต่อไปอย่างนั้นทาได้ลักษณะอย่างนั้นคือเป็นศีลไงเป็นการรักษากายด้วยเรื่องของศีลทาได้ทำกิริยาเดียวกันเอ๊ะแต่ทำไมแบบอันหนึ่งเป็นการไม่พัฒนาอันหนึ่งเป็นการพัฒนามันต่างกันตรงการตั้งจิตการทำความเข้าใจตรงนี้แค่นิดเดียวเองท่านผู้ฟังตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ถ้าบอกว่าเราไม่เจริญกายทำให้ศีลอันยิ่งมันก็เสื่อมไปถูกไหมแต่ถ้าพอเรามีการเจริญกายให้ดีศีลอันยิ่งเรามีการทำให้ดีได้หลักการดูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมต่อในพระสูตรนี้นะในอังคุตรนิกายนี่ข้อที่79ว่าด้วยอนาคตภัยนี่ว่าคือถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการที่จะมีศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กพอไม่ได้ซึ่งศีลจิตปัญญาแล้วโอ้มีโทษอะไรต่างๆมาตามอีก 4-5 ข้อนุ่นเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันมันจึงเป็นการนำไปสู่ศีลเนี่ยตะบวงศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสนานี่จะดำรงอยู่คงอยู่ได้นานนะถ้าเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องก็อาจารย์ทำมาไงก็ทำไปงั้นเหมือนกันโดยไม่เข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างไรผิดพลาดได้นะตะวันศาสนาเสื่อมได้เอ้านี่คือการพัฒนากายเครือกายภาวนาหรือการเจริญกายตะวันต้องดูการที่ข้าพเจ้าใช้คำให้ดีนะภาวนาเนี่ยไม่ใช่แบบอ้อนวอนขอร้องขอให้ศีลชั้นดีขอให้ปัญญาชั้นเลิศขอให้ทุกอย่างมันง่ายๆไม่ใช่นะแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนานะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วจะเกิดการพัฒนาได้นะด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยความทุกข์แล้วเราจึงจะมีความสุขมีทางแก้รู้ถึงความเข้มแข็งการเจริญการพัฒนาขึ้นมาได้ต่อมาในประการที่สองเรื่องของศีลศีลภาวนาคือการเจริญศีลถ้าไม่ต้องฟังว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างเดียวนะตัดเรื่องที่ว่าฉันจะแบบอ้อนวอนขอร้องนั้นไปเลยนั่นไม่ใช่การภาวนาอยู่ละแต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการที่จะอยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาซึ่งมีการพัฒนาการมีการพัฒนาในที่นี้คือศีลด้วยศีลในที่นี้รวมถึงความประพฤติอุปนิสัยรูทีนข้อวัดอบรมศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาข้อวัดปฏิบัติถ้าของคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีล5ศีล8คฤหัสถ์นี่มีทั้งที่ยังบริโภคกามอยู่ยังอยู่ครองเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการไปเที่ยวดูนั่นนี่และยังรวมถึงคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ได้ยินดีในการเสพกามละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็เรียกว่าก็รักษาศีล8มีการประพฤติพรหมจรรย์อาจจะอยู่ครองเรือนแต่ว่ามีภาระน้อยลงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันกับคู่ครองแล้วมาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นก็มีศีลประเภทนี้คือศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ในรูปแบบโกนผมห่มเหลือง ก็จะมีตั้งแต่สามเณรขึ้นไปประเทศไทยเราก็มีแม่ชีด้วยตามพุทธบัญญัติก็จะเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีไปทีนี้พอมาในส่วนของนักบวชแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมที่อยู่ในข้อของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจานี้รวมถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดเป็นข้อเป็นข้ออันนั้นก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลยังมีศีลที่เป็นปาติโมกที่พระสงฆ์จะต้องนำมาทบทวนกันทุก15วันยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์คือข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เกิดความเลื่อมใสในคนที่ยังไม่เลื่อมใสศีลจุกๆจิกๆนี่ก็สำคัญทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าอธิศีลคือมันก็จะมีอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปละเอียดละเอียดขึ้นไปการพัฒนาตรงนี้นะท่านฟังจึงทำให้เกิดการยิ่งขึ้นไปได้ศีลภาวนาจึงมีคำนี้แล้วก็มีคำว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลนั่นเองศีลอันยิ่งพอเรามีการพัฒนามันก็เจริญยิ่งขึ้นไปได้ไงและยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นออปชันอื่นๆสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะยังมีธุรงควัตซึ่งจัดอยู่ในหมวดของศีลถ้าเอาเรื่องการศึกษาฝ่ายปริยัติเข้ามารวมด้วยไวยากรณ์นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องของพระวินัยตำวังไวยากรณ์หมายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนี่แหละภาษาที่จะรักษาคำสอนเรียกว่าภาษาบาลีส่วนที่เป็นตัวไวยากรณ์รูปแบบของภาษาต้องมีการร้อยกรองอย่างไรรูปแบบคำพูดยังไงถูกยังไงผิดนี่จัดอยู่ในหมวดของพระวินัยนี่เลยจะใช้คำว่าวินัยก็ได้ระเบียบวินัยก็ได้ศีลก็ได้ความเป็นปกติก็ได้ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ได้ใช้รูทีนก็ได้อบรมพัฒนาเจริญศีลให้ดีจะเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นต่อไปคือทางจิตและทางปัญญาในเรื่องการพัฒนาศีลนี้ท่านผู้ฟังเราจะให้เกิดการพัฒนาได้เนี่ยแทนที่เราจะมองว่าโอ้ยนี่มันเป็นภาระมันเป็นโอ้ยอะไรจะต้องมาบังคับให้ฉันอย่าพูดอย่างงั้นแต่ให้พูดอย่างนี้อย่าทำอย่างงั้นแต่ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการบังคับเนี่ยนะเราจะทำด้วยความยากลำบากมากกำลังใจมันจะไม่มีมันจะไม่อยากทำหรือทำไปสักหน่อยแล้วมันก็เลิกอย่างเงี้ยนี่คือแบบถูกบังคับไงถูกบังคับไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เรียกการภาวนาแต่การภาวนาเนี่ยคำนี้นะท่านผู้ฟังหมายถึงมันจะต้องเล็งเห็นถึงผลที่มันจะได้รับนะท่านผู้ฟังคือให้เล็งเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นผลศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหมายความว่าไงคือถ้าศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจผลส่วนความไม่ร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเอาความไม่ร้อนใจจากที่ผลก็กลายเป็นเหตุเอาสมาธิจากที่เป็นผลของความไม่ร้อนใจปีติสุขศีลเหล่านั้นเอาเป็นเหตุต่ออะไรเอาเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นผลแล้วเอาแต่ปัญญาตั้งขึ้นเป็นเหตุมันก็กลายเป็นให้เกิดผลคือการปล่อยวางเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับทีนี้ถ้าเราจะมองว่าศีลเป็นเหตุโอ้ฉันต้องฝืนทำนั่นนี่เนี่ยไม่เราคิดไม่ถูกคิดอย่างนั้นแล้วเราจะเหนื่อยแต่ให้มองถึงผลที่เราจะได้รับจากเหตุที่เราสร้างคือศีลนี้คือมองถึงการข้างหน้าพูดง่ายๆดูฟังอย่างคนที่ยังขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายไม่ออกกำลังกายรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำแต่ไม่ยอมทำมีนิสัยที่มันแบบไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยกินจุกจิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะทุกท่าน คือบางคนก็ลองมาแล้วหลายวิธีการมันก็ดีอยู่พักนึงแล้วก็เอากลับเป็นเหมือนเก่าน้ำหนักก็เพิ่มคือเก่าหรือศีลดีอยู่บางเวลาเอาแต่พอทำหายไปไม่ได้ถูกบังคับนั่นนี่เอากลับเป็นเหมือนเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไม่พยายามทำแต่พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันติดว่ามองตรงนี้นั่นเองแต่ถ้ามองว่า

ช่นในที่นี้คือจะทำให้จิตเรามีความสงบระงับจะทำให้เรามีความจำดีจะทำให้เรามีปัญญาจะทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งหรือเราจะมองว่าให้ศีลเป็นผลก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราศีลจะรักษาเราจากคำครหาต่างๆอันนี้สองศีลเนี่ยท่านฟังที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสไว้5ประการคนอื่นก็จะยกย่องชื่อเสียงก็จะกระจายไปหนึ่งละสองจะไม่ครั่นคร้ามจะไม่ถูกมาเขาต่อว่าเนี่ยถ้าคุณใช้เวลาไปทำอะไรทำไมคุณทำอย่างนี้มาถูกต่อว่าภายหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉันมีศีลนี่เป็นอนิสงส์ผลของเจ้าตัวศีลมองที่ผลตรงนี้แทนที่จะมองว่าเป็นความลำบากเป็นเหตุไม่มองว่าศีลคือผลหรือสามจะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจเวลาเข้าไปสู่บริษัทไหนที่ไหนใครก็จะว่าอะไรยังไงเราไม่ได้ละเจอได้รับการยกย่องนะหนึ่งใช่ไหมสองจะไม่ขั้นครามเวลาใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงและสามในที่นี้คือจะไม่ร้อนใจซึ่งหมายความว่าบางทีไม่มีใครต่อว่าอะไรเราไม่ได้ไปหาใครแต่บางทีมันเกิดความร้อนใจขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะนั่นคือไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลปึ้งเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในภายในใครจะด่าว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่ได้ชมเรายังไงเราไม่ต้องร้อนใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วต้องให้เขายกย่องก็ไม่ยกย่องก็ไม่เป็นไรเราสบายใจจะเป็นอย่างนี้คือความไม่ร้อนใจอย่างที่สี่ท่านพูดถึงว่าความที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าบอกไม่ได้อะไรเลยเช่นจิตก็ยังไม่สงบยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงจังอะไรเลยยังไงไม่มีทางไปตกนรกอ่ะจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างตัดมาเนี่ยก็เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้เพราะคนที่มีศีลมีระเบียบวินัยมีรูทีนที่เหมาะสมทำสิ่งอะไรที่ดีงามแล้วมันประกอบกับเรื่องของกายภาวนามันจะทำให้เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกายภาวนาแยกมาอีกอันหนึ่งนะซึ่งข้าพเจ้ามองว่ากายภาวนาที่มันไม่เหมือนกับศีลภาวนาเนี่ยตรงที่ว่าศีลนี้จะเป็นข้อปฏิบัติเจาะจงลงมาทางกายทางวาจาบัญญัติไว้ชัดเจนคือศีล5ศีล8เป็นต้นแต่กายภาวนาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกนะเช่นสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาการดำเนินชีวิตแบบเก่าๆมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องพัฒนาตามไปนี่คือกายภาวนาเช่นอาชีพที่เราเคยมั่งคั่งร่ำรวยทำแล้วได้ดีเมื่อสัก10ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีโลกของ AI โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณแทนที่ว่าจะทำแบบเก่าคุณทำแบบใหม่อย่างนี้เราต้องมีข้อวัดรูทีนอะไรยังไงเอาเรื่องศีลมาช่วยแต่ทำกายภาวนาคือการพัฒนากายไปในแนวทางนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในทางภายนอกอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นกายภาวนาทางภายนอกทางสิ่งแวดล้อมทางโลกทางเทคโนโลยีแต่ถ้าทางกายเราตัวเราภายในตัวเราหมายถึงข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานี่คือศีลศีลภาวนาตรงนี้แล้วศีลท่านผู้ฟังยังเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะของศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดศีลอันยิ่งคืออธิศีลเป็นส่วนที่ต่อเนื่องไปถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งจะสามารถที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานได้ท่านผู้ฟังศีลนี่คือประการที่สองศีลภาวนาการเจริญศีลการพัฒนาศีลพัฒนาความประพฤตินั่นเองถัดมาในข้อที่สามคือจิตตภาวนา

0: คือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตฝึกอบรมจิตให้ดีขึ้นมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นในที่นี้ถ้าจะแจกแจงออกกองของอธิจิตหรือจิตตภาวนาระหว่างท่านก็จะพูดถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็รวมเรื่องสติมาอยู่ในส่วนของจิตตภาวนานี้ด้วยเอางั้นก็จิตต้องมีสมาธิมีความมั่นคงจิตต้องมีที่ตั้งคือมีสติแล้วนอกจากนี้สมาธิส่วนอื่นๆท่านผู้ฟังเช่นพรหมวิหาร4นี่ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาแล้วก็ถ้ารวมถึงเรื่องความเพียรแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งพลังจิตนั่นเองจิตตภาวนาของคนนอนมันจะพัฒนาความอดทนพัฒนาจิตให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิได้พัฒนาได้ระวังพัฒนาได้คนนอนเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะจากที่ขี้เกียจขี้คร้านเอากลายเป็นคนขยันได้เอาความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากที่แบบเผลอเลอหลงลืมสติเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่เพลินละเรามีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้มีความเพียรที่เหมาะสมเอาเกิดมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ไประลึกถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นก็เป็นสัมมาสติจิตระงับลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิหรือเราอดทนแผ่เมตตาไปให้คนนั้นคนนี้นั่นก็เป็นสมาธิเป็นพลังจิตอันหนึ่งแต่มีเมตตาแล้วก็ต้องพูดรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยจิตใจมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสสุขสงบเยือกเย็นเบิกบานสดชื่นพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามอยู่นะทุกท่านถ้ามีความกังวลใจมีแต่เรื่องสงสัยนั่นนี่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองง่วงซึมบุ่นวายฟุ้งซ่านคิดอาฆาตพยาบาทโออันนี้แสดงว่าจิตยังไม่พัฒนาเอาพัฒนาได้สิพัฒนาได้จิตพัฒนาได้ก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปแล้วทำยังไงตั้งสติขึ้นสิเพราะเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้ถ้าเราไปคิดเรื่องกังวลใจนั่นนี่ทำไมเราควบคุมจิตไม่ได้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นานๆๆไปละไปละถึงในทุกวันอังคารท่านฟังกับพระอาจารย์มาพูดถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาเจาะจงมาในเรื่องของจิตนี่เลยจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่แหละการพิจารณาให้เกิดสมถวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆแต่ท่านผู้ฟังอยากจะพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งไว้ด้วยสติอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความเยือกเย็นมั่นคงด้วยสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความสว่างไสวเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นั่นให้ไปฟังในช่วงของจิตวิเวกได้วิธีการปฏิบัติต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้พูดถึงหัวข้อจิตตภาวนาแล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการจิตตภาวนาเพราะมันมีอธิจิตตสิกขาอยู่มีอธิจิตที่เป็นจิตอันยิ่งจิตที่ละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปนั้นก็คือจิตพระพัฒน์สอนของเรานั่นเองจิตของเรานั้นมีความเป็นพระพัฒน์สอนอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมา ็ทำให้มันผ่องใสขึ้นด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นอธิจิตตรงนี้ตะบวงอธิจิตเป็นยังไงนะคือจิตที่มันละเอียดลงไปจิตที่มันละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคือจิตก่อนที่มันจะเศร้าหมองแหละอย่างเวลาที่เราโกรธไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะเช่นหิวเงี้ยหิวมันจะหงุดหงิดเนี่ยฟังเรื่องอะไรมามันหงุดหงิดตามไปหมดนั่นมันมีนิวรณ์ไงหิวฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่มันก็เลยมีนิวรณ์แล้วก็รู้อะไรมันก็เศร้าหมองไปหมดตามต่อไปหมดแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเฮ้ยต่อให้เราหิวเราก็ไม่มีนิวรณ์ก็ได้นี่นาเออทำยังไงนะนั่นไงจิตตภาวนาเพื่อให้มีอธิจิตไงมีจิตตภาวนาแล้วเกิดอธิจิตแล้วนี่แหละมันจะทำให้เกิดประโยชน์ตามต่อมาเป็นการระมัดระวังภัยอีก5อย่างที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นี่คือหัวข้อที่3ที่ว่าการจิตตภาวนาถัดมาในประการที่4ตําหวังคือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาฝึกอบรมปัญญาเจริญปัญญาคำว่าเจริญคำว่าภาวนานั้นคือจากที่มันไม่มีทำให้มันมีจากที่มันยังไม่ดีทำให้มันดีจากที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นการพัฒนาตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเออฉันแบบทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่ทำเอานั่นไม่ใช่ภาวนานะท่านผู้ฟังมันขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ใช่การภาวนาละเราก็จะทำไม่ได้จะทำยังไงพัฒนาสิท่านพัฒนาเราจึงมีคำว่าภาวนาไงภาวนาจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องเข้าใจให้ถูกแต่หมายถึงการพัฒนาปัญญายังไม่มีทำไม่มีได้ไงฝึกอบรมปัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามส่วนท่านผู้ฟังวันนี้จะพูดถึงสองส่วนก็แล้วกันส่วนแรกคือเป็น perspectiveคำว่า perspective หมายถึงมุมมองสิ่งเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามองคนละมุมเออมันกลายเป็นคนละเรื่องนะมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนจากถ้าเช่นเรามองโดนัทอะไรอย่างงี้นะมองโดนัทจากข้างบนมันก็เป็นวงๆ2วงซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจากมุมบนเออถ้าคุณมองข้างๆนี่เออมันเป็นวงรีๆนะเออใช่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันมีหัวมนๆน่ะอ่ะเออมองมุมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วถ้ามองเฉียงๆมันกลายเป็นวงรีฮะอมอยู่ที่มุมมองอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงรีอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงกลมจิโนฉันเป็นแบบมนๆตัวอย่างนี้ท่านบอกไว้เลยท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่เคยเห็นต้นทองกวาวต้นทองกวาวเป็นยังไงคนกรุงเทพบางทีไม่เคยเห็นคนหนึ่งก็เลยบอกว่าโอ้โหดอกมันสีแสดส้มสดๆเลยเหมือนชิ้นนึงอะในตำราคัมภีร์เขาอธิบายว่าอย่างนี้สีดอกของมันเหมือนชิ้นเนื้อโอ้ส้มแสดปัดเลยนะสีแดงออกไปในทำนองนั้นด้วยโอ้เหรอโอเคไปเจออีกคนหนึ่งต้นทองกวาวเป็นยังไงท่านคนหนึ่งก็บอกโอ้ใบมันดกมากเลยใบมันเขียวปึ๊ดแล้วก็ดกเลยเอ้าทำไมคนนั้นก็บอกมันสีแดงนี่มันบอกสีเขียวเอ๊ยยังไงนะไปถามอีกคนหนึ่งว่าต้นทองกวาวเป็นไงเนี่ยคุณรู้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดเอ้าดำยังไงลำต้นมันนี่ดำปื้อเลยกาบลำต้นเนี่ยดำเลยดูต้นไหนก็ได้ที่มันดำๆนี่ต้นนั้นแหละต้นทองกวาวคนนี้งงเลยท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกแดงคนหนึ่งบอกเขียวคนหนึ่งบอกดำเอ้ายังไงกันเนี่ยแล้วมันแดงเขียวหรือดำกันแน่นั่นสิท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวนะไปเสิร์ชดูเลยภาษาอีสานก็เรียกต้นจานนะถ้าช่วงปลายปีต้นปีฝนไม่ตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันออกดอกสีแดงแป้นเลยส้มไปในทางแดงใบมันก็ดกด้วยลำต้นมันก็สีดำอย่างที่เขาว่าจริงๆเอามองคนละมุม มองคนละมุมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนตาบอดคลำช้างคนหนึ่งคลำที่งาบอกโอ้ช้างเหมือนผานคนหนึ่งคลำที่หัวบอกช้างเหมือนพ่อมคนหนึ่งคลำที่ลายหางตรงขนมันบอกเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งคลำที่กลางหางมันออกเหมือนงูเหมือนเสาแต่ละคนก็อ้าวทำไมเป็นไงมองคนละมุมนี่คือส่วนของปัญญาเหมือนกันนะระวังเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปพึ่งเข้าใจว่าเอ้ยเขาผิดนะนี่เนี่ยหรือเขาไม่ถูกนะนี่นะแต่ว่าให้เข้าใจมุมมองของเขาก่อนนี่คือเราจะพัฒนาปัญญาไงทุกฝั่งถ้าเราแบบมัวแต่มองมุมเดียวอันนั้นแล้วเราไม่มีการพัฒนาปัญญาแต่การพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาเจริญปัญญาได้ต้องมีความเท่าทันรอบตัวนี่คือในแง่มุมที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทั่วไปนะหรือสองลักษณะมุมมองที่เป็นระบบระบบในที่นี้ในแง่มุมนี้คือระบบของอริยสัจสี่คุณมาเข้าใจในระบบของอริยสัจสี่นี้เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ระบบอื่นๆอะไรต่างๆทั่วไปละแต่ระบบของอริยสัจสี่มาคิดตามระบบนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการรวมกับเรื่องของสมาธิจึงเป็นการพิจารณาคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าการพิจารณาแต่ไม่ใช่คิดเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆทั่วๆไปเช่นเรื่องทำมาหากินเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เรื่องคำพูดนั้นนี่ไม่ใช่แต่คิดมาในระบบของอริยสัจ4อริยโยนิโสมนสิการคิดมาในระบบของอริยสัจ4เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นปัญญาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาอันนี้ประการที่2หรือในแง่มุมที่3คือเรื่องของการจำแรกกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเจาะจงลงมาตรงนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแค่นี้ก็ได้ทุกวังไม่ต้องไปเอาเรื่องแบบการเงินการธนาคารแง่มุมต้องเข้าใจคนนั้นจากมุมมอง HR จากมุมมองของนักขายจากมุมมองเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยเอาหรือมุมมองของอริยสัจสี่อะไรโอ้แล้วคำศัพท์อะไรก็เยอะอีกก็บอกฟังธรรมะยากจะไปยากอะไรท่านผู้ฟังเราไม่ได้เอาปริญญาเอกสัก 3-4 ใบหน่อยเราไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีอะไรเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญาได้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ปัญญาในระยะที่3ในเรื่องของการเจริญปัญญาในเรื่องของการพัฒนาปัญญาในเรื่องของปัญญาภาวนาทำไมอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ทำให้เกิดอธิปัญญาในทั้งสองส่วนนี้อยากจะพูดรวมกันในหัวข้อของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาด้วยท่านผู้ฟังว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาอันนี้ก็มาในอังคุตรนิกายหมวด4นะที่พูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนา4แบบส่วนเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าตั้งมาในภาวนา4ประเภทอันนี้ต้นนั้นมาจากอังคุตรนิกายหมวด5พูดถึงไปในอนาคต5ประการพระพุทธเจ้าอธิบายถึงการภาวนา4อย่างนี้มีอยู่ส่วนในหมวด4พูดถึงการภาวนาที่เป็นเจาะจงมาในเรื่องของสมาธิภาวนาซึ่งถ้าพูดถึงสมาธิภาวนานั้นมันก็จะมาจัดอยู่ใน2ส่วนคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจะเรียกรวมได้ว่าเป็นสมาธิภาวนาก็ได้โดยสมาธิภาวนาที่ดึงมารวมกันของจิตและปัญญาภาวนานั้นแยกได้ออกได้เป็น4ประเภทท่านผู้ฟังคือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ สติสัมปชัญญะอันนี้ที่หนึ่งสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันอันนี้อันที่สองสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะอันนี้อันที่สามและสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะอันนี้อันที่สี่ภาวนาในที่นี้ที่พูดถึงสมาธิภาวนานี้นั้นทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญให้มากทำให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากจะเป็นการพัฒนาได้แล้วการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสติที่จัดอยู่ในหมวดของสันทิจิตอยู่แล้วจัดอยู่ในหมวดของจิตตภาวนาอยู่แล้วมันก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองตามวังในนัยยะที่พูดถึงสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นท่านอธิบายออกไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้วิตกคือความตริตรึกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆนะครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยสังเกตดูเฉยๆว่าอ๋ออะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเอานี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าเราจะพัฒนาสติปัฏฐานสี่นี่เลยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือสังเกตดูเฉยๆนะยังไม่ต้องเข้าใจแค่สังเกตดูเฉยๆเข้าใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัญญาจะอยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าสตินี่คือแค่สังเกตเฉยๆส่วนที่สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็คือพูดถึงฌานทั้ง4ก็คือสมาธินั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะนั้น2ข้อนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของจิตตภาวนาจัดอยู่ในส่วนของสัมมาสติและสมาธิส่วนสมาธิภาวนาข้อที่3ที่เป็นใบเพื่อญาณทัศนะคือให้เห็นแสงสว่างสมาธิภาวนาข้อที่4ที่เป็นใบเพื่อการสิ้นอาสวะคือให้มีความเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของขันธ์ทั้ง5ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในปัญญาภาวนาตัววังซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความมีฤทธิ์ท่านก็จะพูดอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ด้วยและส่วนที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือเข้าใจไม่ใช่เห็นแบบสังเกตเห็นเฉยเห็นนี่คือเห็นแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ลักษณะนี้คือส่วนที่เห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเป็นส่วนของปัญญาทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการเจริญภาวนา4ประการนี้กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามันจะมีประโยชน์อะไรเอาโทษของมันก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าไม่ทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจริญที่ศีลที่จิตที่ปัญญาไม่เจริญพอไม่เจริญแล้วโอ้โหโทษต่างๆตามมาเลยท่านพูดถึงภัยคืออันตรายอยู่5ประการที่ถ้าเราไม่ทำคือการที่ถ้าใครไม่ทำแล้วถ้ากรณีของพระเนี่ยพระสงฆ์ไม่ทำใช่ปะบวชให้คนอื่นต่อไปรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ทำพอเขาไม่ทำแล้วเป็นไงพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพอพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพระเนรก็ถึงอาการอันแปลกคำนี้นะหมายความว่าอย่างนี้ระวังคือปกติของพระเนรเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นแปลกๆจากที่ควรจะเป็นน่ะเช่นพระไม่ควรกินข้าวเย็นหน้าใช่ไหมบริโภคอาหารล่วงไปแล้วทำไมกลุ่มนี้กินข้าวเย็นเออก็แปลกดีนะแต่พระก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากใส่วิกหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะเออแต่ทำไมพระเนนกลุ่มนี้แต่งหน้าทาปาก ื่อกลางคืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะเออก็แปลกดีนะปกติพระเขาไม่ขับรถนะเอ๊ะทำไมพระกลุ่มนี้ขับรถมันก็แปลกดีนะอันนี้เป็นคำพูดที่จะหมายความว่าพระเนนถึงอาการอันแปลกคือมันไม่ดีนะฟังทำวินัยก็เลื่อนเลื่อนไปคนอื่นเขาเห็นที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้ยหมดความเลื่อมใสลงไปนี่ก็เสียข้อที่หนึ่งเป็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งภายในอนาคตข้อที่สองที่เกิดจากการที่ศีลจิตและปัญญาเสื่อมถอยลงไปนั้นก็คือว่าถ้าไม่ได้บวชให้คนอื่นแต่ว่าให้นิสัยหมายถึงสั่งสอนคนอื่นรุ่นอื่นต่อไปเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเห็นว่าเรื่องการจับเงินจับทองเป็นเรื่องธรรมดาจั่วขึ้นเลยจ่ายขึ้นเลยโอ้นี่ก็อาจารย์สอนมาอย่างนี้อาจารย์นี่ไม่มีความละอายแล้วให้ลูกศิษย์ลูกน้องจะมีความละอายได้ไงใช่ไหมก็แย่คือกันหรือโทษอันที่สามภัยที่จะเกิดขึ้นพอไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญารวมถึงไม่เจริญกายแล้วนี่อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองจะมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเลยนะแสดงธรรมตั้งฟังคือการบวชให้การให้นิสัยเนี่ยมันต้องดูข้อปฏิบัติของตัวเองด้วยเนี่ยจะมีเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อมาแต่พอแสดงธรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ยังคารวะรักษาศีลห้าก็ยังพูดถึงเรื่องอภิธรรมอภิวินัยอะไรต่างๆได้เลยถูกไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีการเจริญศีลจิตปัญญากายด้วยแล้วเนี่ยการตอบคำถามการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งมันก็จะทำให้ถลำลงไปสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวผิดโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะอุ้ยถ้ามีคนมาชี้โทษเราว่าเราผิดอันนี้นะโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเขาชี้ขุมทรัพย์ได้ไหมหรือว่าเราน้อยเรายังเตือนตัวเองด้วยตนเองได้ว่าเราผิดข้อนี้เราไม่ดีข้อนี้แต่นี่ถ้าบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะแล้วไหนเขาชี้โทษให้คิดว่าตัวเองถูกอีกอ่ะโอ้โถโถมันจึงแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเงี้ยแบ่งเป็นนิกายมาเงี้ยเถรวาทก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมหายานก็อย่างหนึ่งเนาะวิจริยานก็อย่างหนึ่งทำไมเขากินข้าวเย็นนี่ก็จะว่าเขาไปอีกนี่แล้วก็จะถลำลงสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวนำประการถามตอบบ้างเพราะการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งไปบ้างนี่โตจะเกิดขึ้นได้และประการที่สี่จะเข้าใจไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครพูดคำของพระพุทธเจ้าเออก็ฟังแล้วพุทธพจน์โน้ยมันจะมาอ่านอะไรให้กันฟังอ่านหนังสือให้ฟังโน้ยก็เท่านั้นแหละอันนี้นี่คิดผิดแล้วแต่ถ้อยคำอะไรที่แบบกล่าวมาภายหลังเป็นคำกวีเป็นคำอะไรที่มีพยัญชนะอันวิจิตรพิสดารเป็นคำกล่าวที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับโอ้ตั้งใจฟังมันมาศึกษาอ่านานๆเข้าใจผิดแล้วเลอะเลือนแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วศาสนาก็เสื่อมไปนะทุกท่านเสื่อมลงเสื่อมลงนี่โทษประการที่สี่และนอกจากนี้ถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการบรรลุธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะคิดไปถึงขนาดว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้จบเอวังไม่มีอ้าวก็เพราะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็มันไม่มีนะธรรมะก็ไม่บรรลุหรอกการบรรลุเนี่ยโน่นรอพระศรีอริยเมตไตรนุ่นโอ้ยคิดไปงั้นคิดผิดแล้วทุกท่านถามว่าภัยทั้ง5ประการนี้เห็นมีไหมในปัจจุบันแน่นอนตั้งฟังเสิร์ชดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้มีเสิร์ชข่าวทางออนไลน์ก็ได้โอ้ยิ่งเยอะโซเชียลนี่บานที่เขาไม่ได้เอามาลงข่าวด้วยซ้ำเพราะอะไรนะไม่ได้พัฒนากายกายภาวนาไม่ได้พัฒนาศีลศีลภาวนาไม่ได้พัฒนาจิตจิตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาคือปัญญาภาวนา แต่ถ้าพัฒนาแล้วนะภัย5ประการนี้กำจัดไปได้เลยถูกรื้อถอนไปได้เลยธรรมะและวินัยก็จะไม่เลอะเลือนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเลยทีเดียวท่านผู้ฟังอานิสงส์นี้มีมากมายนอกจากทำให้ธรรมะตั้งอยู่ได้กาลนานแล้วตัวเองเนี่ยยังจะมีการบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งธรรมะที่จะไม่แจ้งได้สามารถแสดงธรรมได้คล่องแคล่วไปสู่ธรรมะอันเป็นสีขาวยังจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อไปด้วยตะวังมีประโยชน์มากการภาวนา4ประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงพูดถึงหัวข้อการภาวนา4ประการนัยยะที่1มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเรายังได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาอีกนัยยะหนึ่งคือสมาธิภาวนาเพื่อสติเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อญาณทัศนะและเพื่อการสิ้นอาสวะมาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังกันด้วยในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.orgpanya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซ้ำซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาวะเอลนิโยมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะของชาวไทยก็คือวันภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะก็จะมีเวียนเทียนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางช่วงเช้านะคะหรือว่าบ่ายเย็นค่ำวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศออกมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบไปจนถึง30กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะคะซึ่งประกาศเนี่ยบอกว่าในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอใหใครที่จะอยู่ในพื้นที่หรือว่าใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังด้วยค่ะโดยเฉพาะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีหรือว่าเดินทางในช่วงเวลานี่ที่เราจะออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรืออาจจะมีสายด่วนนะคะเข้าไปโทรสอบถามได้1182นะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศนี้นะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งจะไปติดตามได้ในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มากับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่มากับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะวันนี้มากับพายุไหมมีฝนตามมาด้วยไหมคะคุณ
1: ไม่ได้มีฝนตามมาครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันเดี๋ยวนะวันนี้
0: วันพระใหญ่วันอาสาฬ
1: วันอาสาฬหะก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นข้าวพรรษา
0: ใช่เดี๋ยวให้คุณนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บนึง
1: แน่ๆเขาก็รู้หมดเลยนะฮะ
0: ไม่คนเราท้องไส้มันก็ปกติแหละนะ
1: วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมาฝากด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้คือวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
0: คุณวันนี้คุณมาหล่อเหลาเอาการเลยทีเด
1: ีย
0: วอ
1: ะไรนะครับ
0: คุณจะไปถ่ายทอดใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปถ่ายทอด
0: ทำไมคุณมาแบบ
1: ถ่ายทอด
0: หล่อมากทรงผมทรง
1: รู้ไหมครับวันนี้วันพระใหญ่นี่ห้ามพูดโกหกนะฮะคุณสุกัญญา
0: โอเคค่ะอยู่ในสตินะมาดูกันหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้จะบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนน้อยกว่าวันนี้นะวันนี้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย 70% เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ 80% เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ภาคตะวันออก 70%ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยก็เพิ่มขึ้นค่ะ 60% ภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นสูง 2-3 เมตรอันนี้อันตรายนะคะก็ระมัดระวังจริงๆแล้วก็งดออกจากฝั่งไปก่อนก็ดีนะคะ
1: ถ้าเป็นเรือเล็กนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลาง 70% กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนไปทำบุญที่วัดต้องพกร่มกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตก 70% ค่ะ
1: พูดถึงการไปวัดเวียนเทียนแล้วก็อากาศในช่วงนี้แนะนำว่าต้องพกร่มอย่างที่คุณสุกัญญาได้บอกไปส่วนในช่วงกลางวันหลายๆคนอาจจะไปเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะนิยมกันก็คือการปล่อยปลาทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ทราบก่อนอันนี้ว่าการปล่อยปลาควรต้องดูว่าปลาเป็นปลาอะไรเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะไปปล่อยหรือไม
0: ่แต่อย่าไปปล่อยปลาหมอคางดำนะ
1: อันนี้นอกจากไม่ดีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าจะจะโดนสาปแช่งได้นะครับปกติคุณสุกัญญาปล่อยปลาไหมฮะ
0: ปล่อยค่ะก็จะมีแบบว่าไปซื้อที่ตลาดมา
1: แล้วก็ไปปล่อยลงกระทะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่ห้ามพูดไม่ดีนะวันนี้
1: มันเป็นมุกเข้าข้อ ข้อ4พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ
0: ไม่ได้เนาะวันนี้เราอยู่ในสติอยู่ในแบบ
1: ว่าผมสินค้าตั้งแต่ตอนประมาณ 4:00 แล้วครับ
0: ไม่ว่ากันนะคะ
1: ปล่อยปลา
0: อันนี้เรื่องของปล่อยปลา
1: ถูกต้อง
0: คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยปลาประเภทไหนเราจะไม่กินปลาประเภทนั้นแต่ดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นขอให้ว่าไปปลดปล่อยเขาให้เขาสู่ธรรมชาติ
1: มันถ้าปล่อยปลาชื่อนี้จะทำให้เราเรียกว่ามีการงานทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาและก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงนะครับนางธิติพรเหลาประเสริฐเปิดเผยว่านะครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนนั้นนิยมจะไปปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าการปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ทั้งนี้ครับควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำนะครับและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นบางคนปล่อยปลาชะโดซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่กินเนื้อเผื่อหลายๆคนไม่ทราบหากท่านปล่อยปลาชะโดลงในแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้ปลาชะโดนั้นลงไปกินปลาในพื้นถิ่นนั้นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นจนลดจำนวนน้อยลงส่งผลต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้ครับในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้เร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดอื่นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนั้นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการประมงครับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเลยน
0: ะ
1: จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทเยอะมากเลยหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้นะครับด้วยการปล่อยสัตว์น้ำอย่างถูกพิธีโดยอันนี้คือเรื่องดีนะฮะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นที่ปล่อยได้เลยปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบูปลากรายอันนี้ไม่เคยปล่อยเคยแต่กินอย่างเดียวเลยปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วทั้งนี้ปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อจะร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับผู้ที่ต้องการจะซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญนั้นควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการที่จะไปทำบุญอาหารต่างๆที่เราจะไปถวายเพลพระก็ต้องเลือกดูให้มันมีเขาเรียกว่าคุณภาพหน่อยแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธเลือกกัน
1: ไม่สามารถเลือกกินได
0: ้เลือกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพดีๆนะคะเพ
1: ื่อ
0: สุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญสังฆทานซึ่ง
1: สังฆทานนะนี่
0: สังฆทานนี่แหละค่ะสังฆทานที่ทำบุญที่วัดนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุภมาศนะคะก็ออกมา เรื่องของพูดเตือนนะคะเรื่องของการจำหน่ายสังฆทานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันไม่ตรงปกน่ะคนขายอ่ะมีโทษเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์เป็นหลักด้วยนะคะ
1: จริงๆอันนี้เพิ่มเติมจากคุณสุกัญญานะครับสังฆทานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นชุดที่ห่อในกระดาษสีเหลืองเท่านั้นซึ่งต้องประกอบไปด้วยจริงๆอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณชยานันท์เวลาไปวัดแล้วผมอย่างผมเนี่ยถวายเป็นนมสด ก็เป็นสังฆทานได้เหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ใช้ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้สามารถจะเป็นสังฆทานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เราคุ้นเคยเช่นสบู่ยาสระผมมีดโกนหนวดเป็นต้นเสมอไปก็คืออะไรที่พระสงฆ์ขาดที่คิดว่าต้องได้ใช้หรือว่าของกินก็เป็นสังฆทานได้ทั้งหมดนะครับ
0: แต่ว่าย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับของกินของใช้อะไรที่มันดูดกลิ่นกันได้อย่างสบู่เนี่ยดิฉันเคยเจอมาแล้วสบู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้กัน
1: อันนี้ไม่เคย
0: เพราะว่ามันจะดูดเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอันนี้พอเราไปหยิบมาบะหมี่กึ่งสำเร็จ
1: พร้อมเลย
0: กลิ่นสบู่นั้นอะเต็มเลย
1: บะหมี่กินนกแก้ว
0: ก็ไม่พูดดีฮอไม่ได้นะเอามาดู
1: ผมใช้พูดได้ผมจะย้อนนี้อยู
0: ่เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศ
1: อ
0: ิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านนั้นก็ได้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้านะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครหลายๆคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเวลาจะที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องไปย่านนั้นแหละนะเพราะว่าต้องไปตรวจดูว่าผู้ค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่แหละป้องกันการเกิดปัญหาสคบก็เลยตรวจสอบการจัดทำสลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบเนี่ยแสดงราคาให้ชัดเจนณจุดขายด้วยพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปูพรมไปเลยค่ะทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้าแล้วก็ย่านอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ค
0: ือพื้นที่อย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาดูแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก
1: ็
0: ลงปูพรมไปหมดเลยก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะได้พอถึงช่วงวันอาสาฬหบูชาบรรพบุรุษประชาชนไปซื้อเนี่ยก็จะได้ซื้อแบบตรง
1: สังฆทานคุณภาพ
0: ตรงปกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสคบเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานไทยธรรมนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสินค้าชำรุดบ้างเอ่ยไม่ตรงปกบ้างเอ่ยสินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็เลยยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดไปขนาดนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทนะคะก็เลยปูพรมไปอีกนะคะไปย้ำเตือนว่าฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก็ตามนะคะและที่สำคัญค่ะก่อนซื้อชุดสังฆทานก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฉลากว่ามีรายการสินค้าครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอชุดสังฆทานที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าอื่นใดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยร้องเรียนได้นะสายด่วนสคบค่ะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาก็คือ OCPB Connect นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเราไปร้องทุกข์ได้เลยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของการร้องทุกข์มาดูกันที่ประเด็นของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยละกันนะครับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับคือเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีทั้งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับโดยครับเป็นการใช้เวลาพบปะนะฮะประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงเศษครับซึ่งทางนายกนะฮะได้กล่าวว่าครับขอมอบนโยบายและให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยทั้งนโยบายของการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆซึ่งทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีและขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวว่าตนนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้ครับตนจะต้องใช้เรียกว่าวิญญาณนักปลุกระดมเก่า ลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการใน2สัปดาห์นี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นมารับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบทั้งปปช.เรียกได้ว่านี่คือสามัคคีนะฮะเป็นกฐินสามัคคีเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากที่เกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดนะครับและหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้ครับและนายกนะครับจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าไม่มีความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมและรายงานข้อมูลระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดและประกอบการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีกำหนดจะเยือนประเทศไทยครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการเข้าถึงการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีการยกระดับต่างๆนานาล่าสุดนะคะข่าวนี้คือรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีข่าวดีนักวิจัยไทยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากนะคุณผลิตยาต้านพิษโบทู
1: ลิน
0: ัมนะคะสำเร็จแล้วลดค่ายาเนี่ยจาก 250,000นะคะ 2.5 แสนก็คือ 250,000 นะคะ
1: เหลือ
0: แค่ 25,000
1: 10เท่าคือง่ายๆยาจาก 250,000
0: ต่อโดสนะ
1: ฟึบ
0: ต่อโดส
1: ลงมาเหลือ25,000
0: มันเยอะมากเลยนะแบบก้าวกระโดด
1: คือพอผลิตยาได้เองมันลดลงมา10เท่าเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะยกระดับความมั่นคงทางยาแล้วก็เดินหน้าผลักดันไทยเนี่ยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีจันแสงจันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กระทรวงสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ ขออภัยค่ะตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัม
1: แอนติท็อกซ
0: ินนะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมนะคะจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บ
1: ไม่เคยรู้เลยว่าการกินหน่อไม้อัดปี๊บมี
0: เราเคยกินมาตลอดเลยอะคุณ
1: พี่เคยกินผมไม่รู้นะ
0: เรากิน
1: ผมมากินกระป๋องไงไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละเน
0: า
1: ะ
0: คือเรากินเราซื้อจากร้านค้าเราไม่รู้ไงซื้อจากร้านค้าที่แบบว่าเขาปรุงเสร็จแล้วอะที่เขามาผัดกับเนื้
1: อ
0: หน่อไม้ป
1: ี
0: กผ
1: ัก
0: หน่อไม้ดอง
1: ผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดที่ตอนที่ผมทำข่าวนี้อาจจะเกิดจากการที่มีการดองแล้วก็มีการอัดแล้วเกิดเป็นแก๊สได้เหมือนกันก็เลยเป็น
0: มันอาจจะอยู่ที่มาตรฐานด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทุกที่จะมีอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษนี้ได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนค่ะจากเดิมเนี่ย

0: องค์ความรู้งานวิจัยเนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหรือแม้แต่หน่วยผลิตหน่วยกำกับดูแลสุดท้ายคือหน่วยที่ใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนมีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะแต่หวังให้เป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติค่ะที่สำคัญนะคะการที่ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความเท่าเทียมด้วยค่ะเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคขึ้นมาที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ค่ะ
1: พูดสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าพิษจากโบทูลินัมจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงของโรคโบทูลินัมนะฮะจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกอย่างถ้าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเจอในหน่อไม้อัดปี๊บไม่ใช่ทุกปี๊บจะเจอนะถ้าปี๊บที่ผ่านการผลิตมาดีมีมาตรฐานอย.อันนี้ก็ไม่เจอนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวซึ่งยาต้านพิษจึงสำคัญมากๆต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับมีเวลาอีกน่าจะสักประมาณ1ข่าวมี1ข่าวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวยาวมากๆแต่เอาสั้นๆก่อนละกันนะครับสั้นๆคือวันนี้ใครจะเดินทางจริงๆจะพูดเรื่องของประเด็นที่ซีรีส์วายหรือว่าดาราซีรีส์วายที่มีประเด็นกระทบกระทั่งกับทาง
0: ตอนนี้เลยใช่ไหมกำลังเป็นไวรัลเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เริ่มจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังจากจบตีของร้องข่าวแล้วกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางย้ำกันหน่อยเผื่อใครจะเดินทางในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการ3วันคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาโดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางตั้งแต่เวลาก็คือเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาขนอง21ด่านครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาครับบางปะอินปากเกร็ด10ด่านครับซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของวันหยุดและวันหยุดยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางรวมไปถึงครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษครับตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปรับฟังตีคล้องร้องข่าววันนี้เป็นบุญมาสีมาศนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของ

0: หลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ Aอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่าNew Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแหละครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแล้วครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับพร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้และก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Serviceหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE SIMWA Thailand และ MWA Call Center 1125 1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ทีนี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตได้ด้วยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า One Stop Service นี่แหละครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระของพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในบางกรณีนั้นประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกา56นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าววันนี้กับบุญมาศรีมาศนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยเบาๆนะช่วงนี้
0: อะไรครับ
1: เขามีดราม่า
0: เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มีดราม่าแต่ว่ามันท่านฟังก่อนที่คุณสุกัญญาจะไปทักเล่าข่าวหนึ่งข่าวให้ฟังแล้วกันก
1: ็
0: คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสุกัญญานะครับจัดรายการข่าวยามเช้าคู่กับคุณเฟิร์สธราวุฒินะครับไม่มีอะไรแล้ววันนั้นมีข่าวว่าในพื้นที่ของสระแก้ว มีชายหนุ่มที่อาจจะมีอาการมึนเมายาเสพติดถือปืน2กระบอกแล้วก็ไปยิงหอกระจายข่าวเพราะว่าหนูหูจะนอนนั่นเองนะครับสืบทราบมาว่าสุดท้ายคือเขาฉี่เป็นสีม่วงปัสสาวะสีม่วงเพราะว่ามีอาการมึนเมายาเสพติดแล้วก็ตอนที่ยิงนั้นคือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำลัง
2: จัดกำลังเปิด
0: หอกระจายข่าวช่วงเวลาประมาณ 6:25 น
2: ก็คือตีคล้องร้องข่าว
0: ตีคล้องร้องข่าวแล้ววันนั้นคนที่ลงเสียงตีคล้องร้องข่าวคือพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: เนี่ยค่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเบาๆ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราเป็นโจทย์พอดีเลย
1: นะคะแต่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นบุญมาศรีมาศนะครับจะได้ถูกตัวนะฮะ
1: คุณปูบุญมาศรีมาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันด้วยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคุณปูบุญมาศรีมาศกับคุณพีเนี่ยก็จะไปขยายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าว
0: น
1: ี่ลีลาการเล่าเนี่ยเขาก็จะมีลีลาของเขาอยู่แล้วเสียงเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจริงๆผู้ใหญ่บ้านจัดแต่พอบอกว่าเปิดประมาณ20นาทีและตีคล้องร้องข่าวค
1: ิ
0: ดว่าใช่แล้วล่ะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเราก็พักเรื่องของตีคล้องร้องข่าวมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเหลือเวลา1นาทีนะคะ
0: ค
1: ุณสมยศแสวงนะคะคุณสิริมาเข้ามาคุณกาญจนาคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพงศักดิ์พงษ์นเรศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณออสคุณรามคุณเรียมคุณอัชรานะคะแล้วก็ยังมีคุณวันดีด้วยค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปทำบุญกันด้วยนะคะคุณมาลีชุ่มเย็นฟังคุณปูบุญมาศรีมาด้วยนะคะคุณบุญชัยทหารคุณธงชัยสั่งปล้องวันนี้ครบรอบ111ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: โ
1: อ้อายุยืนนะมีครบรอบจังหวัดด้วยนะคะ
0: ไม่เคยรู้เลย
1: คุณอยู่จังหวัดอะไรนะสงขลา
0: สงขลา
1: ใกล้กันไหม
0: ก็มีครบไม่ได้ไกลกันมากประมาณ4ชั่วโมง
1: โอ้
0: สงขลาก็จะมีครบรอบ
1: ที
0: ่
1: บ้านไม่ได้ไกลค่ะ4ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลเหรอ
1: ไกล
0: อารมณ์กรุงเทพไปจันทบุรี
1: โอ้ไกลอยู่จ้ะ
0: โอเคค่ะ
1: อ่ะคุณครับไม่น่าจะทันนะข่าว
0: โอเค
1: ค่ะ
0: จะคุยเรื่องข่าวของซีรีส์วายสักหน่อยไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: วันนี้เราสองคนคุณสุกัญญานะครับและผมพฤฒแล้วก็พี่โจสุวิทย์นะครับพี่สาชนลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวเช้าทุกวันเวลา6:08 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม